0: ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้ในวันที่29กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานต่างๆจากท้องสนามหลวงเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มในการนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาน
0: ายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วรวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนเพื่อยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงหัวใจสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงขณะเดียวกันกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ
4: ์ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
2: ขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์เตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ตั้งแต่ต้นปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้าหมาย1ล้านตันเร็วกว่าที่คาดไว้สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกเกินเป้าหมาย1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้นประมาณ30%นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องโดยเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยกระดับศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตโดยไม่ต้องสอบใหม่ขณะเดียวกันยังออกหนังสือด่วนที่สุดขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จากเดิมนัดหมายวันที่23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่วัดหนองหินตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงรายที่หมู่6บ้านพญากองดีตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สรวยจังหวัดนครนายกที่หมู่3โรงเรียนพดุงอิสรามตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านแคนตำบลบ้านแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านหัวหาดตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านลานตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตอนเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลแม้การสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมเน้นย้ำว่าเลบานอนเป็นประเทศที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายทศวรรษขณะที่ประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนกองทัพเลบานอนพร้อมเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มสลายหากปราศจากกองทัพเลบานอนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเลบานอนเริ่มเข้าประจำการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลโดยสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
9: ายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเกากิมฮวนเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้ระบุว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับอาเซียนและปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเน้นย้ำว่าจีนยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกประเทศมาโดยตลอดด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้านนายเกากิมฮวนกล่าวว่าอาเซียนคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในด้านต่างๆอาทิการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
1: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP โดยวิพากษ์วิจารณ์นายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนและกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีความตั้งใจที่จะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปนายเปสคอฟยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทางนี้รัสเซียมองว่าอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศโลกตะวันตกที่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์มากที่สุดโดยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากข้อพิพาทหลายประเด็นรวมถึงการที่อังกฤษเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย
9: รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนูริสถานทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย23รายและมีผู้สูญหายอีกราว100รายนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนร้านค้าตลาดและโรงแรมหลายแห่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นที่เมืองฉางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกนักแบดมินตันไทยเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าโดยหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามส่วนบุษนันท์อื้อบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกจะชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับพูตี้กุสุมาวาดีนี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนคู่ผสมพักพลเชรัตน์รัศกุลกับซัตสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลก ตบชนะอูกวนซุนกับลีเชียซินจากไต้หวัน 2-0 เกมเข้าไปเจอกับทอมกีเซลกับเซลฟินเดรูจากฝรั่งเศสขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดชนะฟรานเชสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไก่คู่จากสหรัฐอเมริกา 2-1 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียเกรด2สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักชนิดไทยมืออันดับ1ของรายการหัวชนะวาเนียพาราวันจากฟิลิปปินส์2-0เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปณิภาธาดาตั้งสกุลด้านชายเดี่ยวกัญญาเรศครูสากยะวงศ์ชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิตนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027 Presented by น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนท์รันอันดับหนึ่งของเมืองไทยภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลกโบเอเดติกโรดเลสที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปคอลีฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันในวันที่23มกราคม2570คาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.เสนีสุวรรณดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการส่วนความร่วมมืออุตสาหกรรมและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการวิเคราะห์เกมกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาให้มีความสอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคตพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง11เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
11: 1นาทีกับกปท.
9: ปัจจุบันมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ใช้ GPS ในการนำทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องซึ่งก็มีประโยชน์มากมายแต่ขนาดเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังเพราะการจดจ่อตรงหน้า GPS เพื่อกดหาจุดหมายปลายทางในขณะขับรถโดยต้องละสายตาออกจากเส้นทางอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดสมาธิและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะการละสายตาออกจากเส้นทางแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจำเป็นต้องค้นหา GPS ควรจอดรถก่อนเพื่อให้ผู้ที่นั่งข้างๆช่วยตรวจดูเส้นทางจะปลอดภัยกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างถูกต้องจะนำมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแต่การใช้งานบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม้หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
7: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่4ประเพณีแต่งงานชาวมอญเรียกว่าแมะเงอทอบโตแปลว่ามงคลซ้อนมือจากภายหลังการสู่ขอแล้วขบวนขันหมากจากบ้านเจ้าบ่าวจะแห่ไปบ้านเจ้าสาวภายในขบวนมีเฒ่าแก่ที่เคยเป็นผู้พูดจาสู่ขอกันถือตะเกียงนำหน้าขบวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ร่วมในขบวนจะร้องรำทำเพลงกันไปอย่างสนุกสนานเมื่อถึงบ้านเจ้าสาวเฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะสอบถามกันพอเป็นพิธีเจ้าบ่าวจ่ายค่าผ่านประตูจากนั้นจะมีหมอขวัญเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งหมดโดยไม่มีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์ค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจันยาอ่าน
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์เพื่อไม่ให้ผู้ที่เดือดร้อนต้องตกหล่นหรือหลุดออกจากระบบสวัสดิการของรัฐติดตามรายละเอียดจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
16: ขณะนี้ท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
17: สวัสดีครับ
16: ค่ะตอนนี้กระแสในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มาแรงเหลือเกินนะคะกลไกในการอำนวยความสะดวกและการอุทธรณ์สิทธิ์ต่างๆของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือมีปัญหาเรื่องสิทธิ์ต่างๆนะคะในการตั้งศูนย์ One Stop Service ได้มีความพร้อมอย่างไรบ้างคะช่วงนี้
17: คือตอนนี้ความพร้อมของกรมการปกครองภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราพร้อมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมีการ cross check รายละเอียดกับกระทรวงการคลังด้วยว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้เข้าระบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับติดปัญหาด้านไหนอย่างเช่นของกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์เช่นมาตรการของกระทรวงคมนาคมก็จะเป็นเรื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับพาณิชย์ก็เรื่องบัญชีหุ้นหรือว่าบัญชีเงินสดหรือว่ามีการจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการบริหารบริษัทต่างๆนะครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงต่างๆนะครับเพื่อที่เวลาเราลงไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็จะมีเช็คลิสต์ของแต่ละกระทรวงของแต่ละกรมมาเพื่อที่เราจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนั้นมีปัญหาเรื่องการครอบครองยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะมีลิสต์ของกระทรวงคมนาคมมาที่กรมการปกครองเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับ
16: นั่นก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาความเป็นจริงให้มากที่สุดนั่นเอง
17: ถูกต้องครับ
16: ค่ะในการลงพื้นที่เข้าพบกับประชาชนนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองนะคะทางกระทรวงมหาดไทยจะมีการให้บริการอย่างไรบ้างรวมไปถึงการขยายระยะเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปนะคะมีการเตรียมรับมือกับจำนวนประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาติดต่ออย่างไรบ้างคะ
17: ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางนะครับมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอเนี่ยลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเนี่ยเพราะว่า1เลยเราต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบนะครับในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์อย่างที่ผมแนะนำเรียนไปหรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานนะครับหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่ออย่างในบริษัทต่างๆท่านจะเรียนนั้นขาดสิทธิ์เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้มีเวลาในการเตรียมเอกสารผนวกเดียวกันก็คือว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองพอเราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งไปถึงแต่ละหน่วยงานเพื่อให้พิจารณาในการคัดกรองอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งไปที่กระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายเวลาเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นครับและการขยายเวลาณที่นี้สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังสามารถไปลงทะเบียน ถ้าเกิดเป็นการอุทธรณ์สามารถมาที่อำเภอได้นะครับใครที่ไม่สามารถเดินทางมาได้เราก็จะไปหาพี่น้องประชาชนเนี่ยถึงที่บ้านนะครับเพื่อร่วมเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆในการยืนยันนะครับเพื่อที่เอามาเป็นข้อมูลในการที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยจะยืดไปถึง20กันยาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัดส่วนของโครงการไทยช่วยไทยที่จะเริ่มเดือนสิงหากันยาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วนะครับก็ยังสามารถไปลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการของไทยช่วยไทยได้อยู่นะครับ60-40
16: ค่ะรัฐก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะ
17: ไม่ได้ทอดทิ้งครับ
16: ค่ะแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะคะที่ประชาชนยังพบปัญหาในเรื่องการถูกนำชื่อไปแอบอ้างสวมสิทธิ์นะคะเช่นนำชื่อไปเปิดบริษัทหรือนำไปเป็นบัญชีม้าเนี่ยที่เราปัญหาพบคือเจ้าตัวเนี่ยไม่ทราบเรื่องเลยว่าจะต้องเสียสิทธิ์บัตรตรงนี้ไปกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีแนวทางในการช่วยเหลือและพิสูจน์สิทธิ์อย่างไรบ้างคะ
17: ก็ตอนนี้ทางท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้แถลงไปแล้วว่าอาจจะมีชื่อของพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณแสนกว่ารายที่ขาดสิทธิ์ตรงนี้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่น้องประชาชนตอนที่ไปเช็คว่าตัวเองได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเขาจะระบุมาเลยนะครับว่าไม่ได้สิทธิ์เพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นมาว่าบัญชีมีการโอนเงินเป็นกรรมการบริหารบริษัทหรือมีหุ้นส่วนหรือมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีในการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สามารถมายื่นอุทธรณ์กับเราได้โดยที่มาชี้แจงเราได้เลยครับว่าชื่อของท่านนั้นท่านไม่รู้เรื่องในการที่มีชื่อของท่านไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพาณิชย์ก็จะบูรณาการทำงานร่วมกันแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการสืบต่อนะครับร่วมกับตำรวจแห่งชาติแล้วก็ DSI ว่าชื่อเหล่านี้เนี่ยไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมหรือธุรกิจต่างๆได้อย่างไรนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการของจัดระเบียบสังคมอยู่แล้วซึ่งในมิตินี้เราก็ต้องดูแลอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะสืบต่อแล้วก็นำคนที่อ้างชื่อเอาชื่อของพี่น้องประชาชนแบบบ้างเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปครับ
16: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมกันเลยทีเดียวนะคะ
17: ค่
16: ะแน่นอนค่ะเราจะไม่คาดหวังก็เป็นไปไม่ได้ท่านวางเป้าหมายไว้อย่างไรว่ากลไกของกระทรวงมหาดไทยจะช่วยลดจำนวนคนจนที่ตกหล่นหรือผู้ที่เดือดร้อนจริงที่ไม่ได้รับสิทธิ์ได้มากน้อยเพียงใดคะ
17: คือจริงๆแล้วการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครั้งนี้นะครับเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่มีความลำบากและเป็นกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยและต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการต่างๆแต่โดยเป้าหมายเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขนะครับในสัดส่วนของตัวเลขว่าปัญหาของการครอบครองยานยนต์ก็อยู่ที่ประมาณ 1,400,000 คนนะครับคนที่ติดอยู่ในระบบการศึกษาประมาณ 3-400,000 คนที่มีบัญชีแอบอ้างประมาณแสนกว่าคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีหลักฐานสามารถมายืนยันตัวตนได้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ครอบครองหรือว่าในสิ่งที่ครอบครองเนี่ยมันเป็นซากไปแล้วหรือโอนลอยไปแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่จะเกิดถามผมว่าตัวเลขในใจก็คือว่าคนที่ควรจะได้สิทธิ์ควรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนครับนี่คือตัวเลขในใจผม
16: ฟังแล้วก็ชื่นใจไปกับประชาชนนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ได้รับความสนใจกันในเรื่องของส่วนลดค่าน้ำค่าไฟแน่นอนสำหรับผู้ที่ผ่านสิทธิ์แล้วนะคะทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้เปิดแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะคะที่เริ่มลงทะเบียนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่20นะคะตอนนี้ขอให้ท่านทบทวนเงื่อนไขในการที่จะเข้าไปขอใช้สิทธิ์ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะ
17: ครับก็สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับเราก็เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนในการขอรับความช่วยเหลือเรื่องค่าไฟได้นะครับก็ไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะครับเหตุผลที่เราอยากจะให้ลงทะเบียนเพราะว่าบางครัวเรือนเนี่ยผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะมากกว่า1ท่านหรืออาจจะเป็นท่านที่ไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าหรือมิเตอร์ประปานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยมาลงทะเบียนตามระเบียบหลักเกณฑ์ของไฟฟ้าและประปาในส่วนของประปานั้นท่านเจเศษก็มีนโยบายในการช่วยเหลือน้ำประปานะครับของนครหลวงแล้วก็ภูมิภาคเช่นเดียวกันก็คือช่วยเหลืออยู่ที่เดือนละ100บาทครับถือว่าเป็นมาตรการของท่านนายกอนุทินนะครับที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มพี่น้องประชาชน ที่อยากจะได้ให้รัฐบาลนั้นลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
16: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะให้ท่านรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนนะคะที่ยังสับสนเรื่องสิทธิหรือกลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ว่าควรมารับบริการผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างไรบ้างคะเชิญครับ
17: ก็สิ่งแรกเลยก็อยากจะขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจต่อระบบแล้วก็มาตรการต่างๆที่ออกมาแต่ว่าอยากจะขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่ามาตรการที่โดนคัดสรรมาจากกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยเราก็มีความตั้งใจนะครับที่จะหากลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับเพื่อรัฐบาลเนี่ยจะได้ให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้เป็นรายเดือนหรือว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือจริงๆนะครับส่วนความช่วยเหลือในการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยนอกจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตามเว็บแอปของธนาคารต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังเปิดสถานที่ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางพาณิชย์จังหวัดนะครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมายื่นอุทธรณ์ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ก็คือว่าเราก็จะเปิดที่ว่าการอำเภอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางไปในหลายๆหน่วยงานนะครับซึ่งบางทีหลายๆหน่วยงานนี้อาจจะอยู่ในตัวของอำเภอเมืองแต่พี่น้องประชาชนอาจจะอาศัยอยู่ในอำเภอชายขอบของจังหวัดเราก็ไม่อยากพี่น้องประชาชนนั้นได้เดือดร้อนในการที่จะต้องเสียค่าเดินทางนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีความลำบากในการที่จะเดินทางมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในอำเภอลงไปเนี่ยช่วยลงไปให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยชี้แนะในการที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ตรวจสอบหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นองค์ประกอบในการที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้พิจารณาช่วยเหลือด้วยครับ
16: นั่นก็เป็นการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกลไกหลักนะคะของการลงพื้นที่ในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาสร้างความเชื่อมั่นว่าคนจนเราจะต้องได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน
17: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
17: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
9: ท่านผู้ฟังคะการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการลงทุนในอนาคตติดตามจากรายงานค่ะ
19: ในระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตภารกิจสำคัญในการเดินทางเยือนครั้งนี้คือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลโดยย้ำว่าปัญญาประดิษฐ์จะต้องถูกใช้เพื่อการคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
20: ครับเราก็มาประชุม World AI นะครับซึ่งทางประเทศจีนเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเราก็ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยทุกประเทศต้องแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพราะว่า AI ที่มันสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันของผู้นำทุกประเทศคือเราต้องควบคุม AI ให้ได้เราต้องใช้ AI ให้เกิดความเป็นประโยชน์เท่านั้นต่อมวลมนุษยชาติ
19: นายกรัฐมนตรียังเป็นประธานเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนโดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของมณฑลเสฉวนในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคจีนตะวันตกและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของระเบียงการค้าทางบกทางทะเลสายใหม่การเปิดสำนักงาน BOI ในนครเฉิงตูจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน4แห่งซึ่งมีแผนจะลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างงานได้หลายหมื่นตำแหน่งควบคู่กับการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่แรงงานไทย
20: ก็พบกับผู้บริหารของทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนโยบายที่ให้ไปก็คือ

0: สาธารณสุขเทคโนโลยีอวกาศการบริหารจัดการน้ำการค้าการส่งออกการบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสารมวลชนสะท้อนให้เห็นว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนในทุกมิติสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: ประเทศไทยเตรียมเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยด้านผ้าทอและอาหารสู่สายตานานาชาติบนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุปผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดรายาจังหวัดปัตตานีเป็น1ใน37ผ้าลายอัตลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกให้นำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมให้งดงามด้วยภูมิปัญญาไทยสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ด้วยศิลปะของลวดลายและผืนผ้าที่ผสมผสานลายเครือเถาอันอ่อนช้อยเข้ากับดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งดอกกุหลาบสีเหลืองทองดอกกล้วยไม้สีอ่อนและดอกไม้โทนสีม่วงชมพูเข้มแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสจากสีย้อมสังเคราะห์และรักษาการเล่นแสงเงาอันเป็นเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมไทยนางสาวรอวียะหะยียามาผู้ประกอบการกลุ่มบาติกเดรายากล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจัดแสดงในการประชุมระดับโลกแสดงศักยภาพของช่างฝีมือจากชุมชนให้ประจักษ์ต่อสายตานานาประเทศตลอดจนตอกย้ำคุณค่าของชิ้นงานที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าร
2: ู้สึกยินดีและภาคภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยๆนะคะที่มาจากชุมชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลายนี้นะคะเป็นลายพระราชทานของสมเด็จพระองค์หญิงสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะลายบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งเราได้ให้สมาชิกของเราเนี่ยเขียนลายด้วยมือก็คือว่าเป็นแฮนด์ดรอนที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้ชาวโลกได้เห็นว่าชาวบ้านเรามีศักยภาพแล้วก็สามารถโชว์สินค้าให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกอะค่ะ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI โดยเชฟทรงพลกิตติคุณวัจนะ Executive Chef ที่จะรังสรรค์ทุกเมนูสำหรับการประชุมกล่าวว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้สัมผัสกับรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรไทยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิประเทศอาทิเมนูข้าวยำหัวใจไทยจากข้าว GI ทั่วประเทศปลานิลรายเอ็ดรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลปลาท้องถิ่นของไทยด้วยเทคนิคการบ่มหรือรายเอ็ดทานคู่กับซอสมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ 100% นอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ GI ของไทยที่นำเสนอผ่านรถเข็นผลไม้อีกหนึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยอีกด้วย
3: ในแต่ละช่วงของเมนูที่เราให้บริการข้าวเนี่ยผมสามารถที่จะโรเตทเมนูที่เป็นข้าว GI หรือว่าข้าวชุมชนเนี่ยในแต่ละมื้ออาหารได้โดยที่เราจะมี QR code สแกนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายครับตั้งแต่ผักพืชผลไม้สัตว์ในทะเลเราสามารถที่จะนำมาใช้อยู่ในหลายๆส่วนสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของทุกคนจริง
1: ซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่จะถูกนำเสนอสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาหารจากครัวไทยสู่โอกาสทางธุรกิจในระดับสากลต่อยอดสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินลงสู่ฐานรากในทุกพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรฐาน PDPA นำ AI คุมเข้มข้อมูลรั่วไหลครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลและการถูกมิจฉาชีพนำไป

0: หลอกลวงประชาชนยังคงเป็นภัยคุกคามทางดิจิทัลที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องแม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA บังคับใช้แล้วก็ตามแต่การแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ได้กำหนดหลักเกณฑ์รับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองเพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
1: สาเหตุของข้อมูลที่ไปตกอยู่ในมือวิชาชีพเนี่ยมันมาตั้งแต่หนึ่งก็คือมีตัวผู้ละเมิดเรามีการป้องปรามคือว่าขยายผลกับตำรวจในแง่ของพวกที่ซื้อขายข้อมูลและนำไปใช้เพื่อทำผิดอาญาอันนี้ก็ทำอีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่วิชาชีพจะนำไปใช้ในการหลอกลวงนะครับเราก็สร้างระบบนะครับตอนนี้เราคิดว่าภายในสิ้นปีประมาณนี้ครับเรามีระบบให้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจเช็คข้อมูลของตัวเองได้นะครับว่าข้อมูลตัวเองได้รั่วไหลหรือไม่อันนี้เราก็ทำพร้อมกับสร้างความตระหนักรู้คู่กันไป
0: สำหรับการเร่งปราบปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดสคส.ได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจในการขยายผลจับกลุ่มผู้ลักลอบซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนเข้าตรวจสอบหน่วยงานต้นทางที่เป็นสาเหตุของข้อมูลรั่วไหลหากพบว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมก็จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยที่ผ่านมามีการแจ้งละเมิดข้อมูลเข้ามามากกว่า 1,600 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขและยับยั้งความเสียหายเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนกว่า 3,000 เรื่องปัจจุบันดำเนินการสั่งการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งยืนยันว่าแม้จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหากปล่อยให้ข้อมูลประชาชนรั่วไหลก็มีบทลงโทษปรับทางปกครองโดยไม่ละเว้นนอกจากนี้ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก้าวเข้ามามีบทบาทสคส.เตรียมปรับตัวองค์กรนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่มีกำลังคนจำกัดพร้อมเตรียมออกแนวปฏิบัติและกฎหมายให้ทันต่อความท้าทายใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ AI ถูกนำไปละเมิดหรือกวาดข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนดังนั้นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอีกต่อไปแต่ต้องอาศัยการยกระดับมาตรฐานของทุกองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเพื่อให้สิทธิในข้อมูลข่าวสารถูกคุ้มครองอย่างแท้จริงในยุคดิจิทัล นันทาแสนตุ้มรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกหลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชอบภูเก็ตมา
1: เที่ยวภูเก็ตคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะทางสวทภูเก็ตค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะในวันพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะหลังเคารพธงชาตินะคะเวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 9:00 น.ค่ะณสวทภูเก็ตนะคะกับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันนะคะสุกัญญาศรีอินกิจนะคะอปมช.จังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับในส่วนของนโยบายนะคะของทางรัฐบาลนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการรับนโยบายการขานรับนะคะเข้าสู่การพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตนะคะภายใต้การดำเนินงานของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายโชตินรินทร์เกิดศพนะคะซึ่งท่านเองก็ทำตามในเชิงรุกนะคะแล้วก็ประเด็นท้าทายตลอดระยะเวลาของการรับตำแหน่งค่ะนะคะจนถึงปัจจุบันนี้แน่นอนละค่ะว่าเราก็จะเห็นในเรื่องของการขับเคลื่อนการสร้างนโยบายต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของภาคประชาชนเองนะคะก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการรับรู้รับทราบข้อมูลนะคะแล้วก็การประชาสัมพันธ์นะคะผ่านทางช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมีผู้เข้าร่วมรายการนะคะทั้ง2ท่านในส่วนของประเด็นนะคะที่จะพูดคุยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเด็นที่เป็นปากเป็นท้องของภาคประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตก็ดีนะคะหรือจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะนะคะในเรื่องของมหกรรมการแก้หนี้นะคะโดยเฉพาะหนี้สินครัวเรือนโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดค่ะนะคะซึ่งเรามีการจัดกิจกรรมกันมาต่อเนื่องนะคะตั้งแต่หลังโควิดนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยนะก็มีทั้งหนี้เสียนะคะแล้วก็รวมถึงภาคประชาชนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้นะคะซึ่งหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะจริงเหรอมันมีจริงเหรอมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนะคะต้องมาพูดคุยกันนะคะกับเจ้าที่เพราะว่ามันเป็นความเขาเรียกอะไรสะสมกันมานะคะตั้งแต่ในช่วงของโควิดกันเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งค่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องของโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะในพระราชานุเคราะห์นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ28กรกฎาคม2569นะคะวันที่31กรกฎาคมค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเกษตรเคลื่อนที่ค่ะก็จะเป็นบริกที่2นะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของทางรัฐมนตรีนะคะที่ลงพื้นที่ยึดพื้นที่ไม่ใช่สินะคะคืนหาดค่ะให้กับสาธารณประโยชน์ค่ะนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกป่า11จุดนะคะแล้วก็เชิญชวนชาวภูเก็ตร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องเนเน่รอเยอเดินนะคะเอาละค่ะช่วงแรกค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันก่อนละกันนะคะอย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขอต้อนรับนายนิติพงษ์คงแก้วพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับพี่ปอ
0: ค่ะอย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้แน่นอนแล้วค่ะว่าเรามีหนี้สะสมนะคะแล้วก็มีเรื่องของภาวะหนี้ทั้งหนี้เสียก็ดีแล้วก็หนี้ที่หายไปเลยหรืออาจจะแบบลับๆล่อๆจะไปดีไม่ไปดีอะไรเงี้ยเยอะใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับผม
0: อันนี้ค่ะตัวในส่วนของมาตรการแก้หนี้โดยเฉพาะแก้หนี้สินครัวเรือนเราจัดมาตั้งแต่ปีไหนยังไงคะทำไมถึงจัดโครงการนี้ขึ้นมา
1: คือถ้านับครั้งนี้ด้วยครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับ
0: ครั้งที่4
1: ที่ที่เราจัดมาครับเป็นระยะเวลา4ปีแล้วนะครับก็คือในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือเรามีการไก่เกี่ยลูกหนี้ครับของธนาคารนะครับก็มีเยอะมากครับที่ว่าเข้ามาก็คือหลักร้อยล้านนะครับของแต่ละครั้งนะครับแต่ถ้ารวมของทั้งประเทศแล้วเพราะว่าในการมากรรมแก้เนี่ยจัดทุกจังหวัดครับเมื่อ3ครั้งก่อนนะแต่ว่าเหมือนรอบนี้มาจัดเป็นโซนจังหวัดก็รวมยอดหนี้ที่จัดที่ผ่านมาก็เกือบร้อยล้านนะครับที่ว่าสามารถเข้ามาร่วมไก่เกี่ย
0: ส่วนนี้ปรับได้
1: ครับปรับโครงสร้างหนี้ไก่เกี่ยครับผม
0: ค่ะคืออย่างนี้หลายคนจะบอกเอ้าก็เราเห็นเศรษฐกิจดีนะเราเห็นหลายคนเนี่ยก็มีเงินผ่อนตามปกตินะ
1: ครับ
0: โครงการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ
1: ก็คือแนวคิดในการจัดมากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเนี่ยครับก็คือเป็นการบูรณาการนะครับดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมและแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นระบบนะครับโดยมุ่งเน้นการนำกระบวนการยุติธรรมเชิง สมานฉันท์ก็คือการไก่เกี่ยเนี่ยครับมาใช้เป็นกลไกในการลดภาระหนี้สินของครัวเรือนนะครับ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ตลอดจนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับโดยในครั้งนี้ครับจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับและก็สำนักงานบังคับคดีนะครับธนาคารอาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินนะครับจัดรูปแบบกิจกรรมในรอบนี้ครับเป็นระยะเวลา2วันเพราะว่ารอบก่อนๆ นะครับเราจะจัดแค่วันเดียวแต่ว่ารอบนี้เราจะจัดจำนวน2วันนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดงานเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.นะครับประชาชนทั่วไปนะครับที่มีปัญหาหนี้สินประเภทต่างๆอาทิเช่นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อที่อยู่อาศัยสัญญาเช่าซื้อและก็สัญญาลิสซิ่งต่างๆนะครับรวมถึงผู้ที่เข้ามาเป็นหนี้อื่นก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเข้ามาในงานในวันนั้นนะครับก็จะมีธนาคารหรือว่าเจ้าหนี้เข้ามาหรือถ้าไม่มีเจ้าหนี้เข้ามาในงานจริงๆอ่ะเดี๋ยวทางหน่วยงานนะครับยุติธรรมนะครับก็จะเป็นคนรับเรื่องให้สามารถเข้ามาปรึกษาในการแก้หนี้ให้นะครับซึ่งในการจัดงานเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหลักอยู่3กิจกรรมด้วยกันครับพี่ปอนก็คือ1ก็คือเปิดให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิของลูกหนี้และเครือข่ายนะครับภาคประชาชนในพื้นที่มุ่งเน้นให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คือภายในงานอ่ะกิจกรรมนี้ก็คือเราจะมีในส่วนของเปิดบูธของในส่วนของธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินแล้วก็จะมีในส่วนของที่ปรึกษากฎหมายมานั่งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงการจัดกิจกรรมบนเวทีอันนี้หนึ่งละสองก็คือจะเป็นการจัดนิทรรศการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมและภาคีก็คือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้คำปรึกษากฎหมายเช่นกันนะครับแก่ประชาชนนะครับโดยมีภาครัฐที่มีภารกิจให้บริการประชาชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ที่3ครับสุดท้ายในส่วนของอันนี้สำคัญมากเลยก็คือเป็นการให้บริการไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทนะครับด้วยการไก่เกี่ยเนี่ยมีอยู่2ส่วนนะครับในส่วนไก่เกี่ยก็มี2ส่วนด้วยกันก็คือจะเป็นในส่วนของก่อนฟ้องซึ่งดูแลในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแล้วก็ในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิ์และก็จะมีภายหลังฟ้องในส่วนหลังฟ้องนี่ก็คือกรณีที่มีการบังคับคดีแล้วก็จะเป็นในส่วนของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตเป็นคนดูแลนะครับผมพี่บอลในส่วนนี้ก็จะมีหลักๆ3กิจกรรมเหมือนเดิมครับผม
0: ตัวก่อนฟ้องเนี่ยโอเคก่อนฟ้องเนี่ยบางทีตัวเองยังไม่รู
1: ้
0: ยังไม่รู้เนี่ยจะทำยังไงถึงจะรู้ได
1: ้ในส่วนของก่อนฟ้องเนี่ยเอางี้ดีกว่าเหมือนถ้าเกิดเราอะเป็นหนี้น
0: ะ
1: เป็นหนี้แล้วเราก็ผ่อนไปแล้วอยู่ดีๆเหมือนเราอาจจะตกงานหรือว่าเรามีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วเราเริ่มผ่อนไม่ไหวแล้วพอเราเริ่มผ่อนไม่ไหวแล้วเอ้ยเหมือนกรณีแรกเหมือนรู้สึกว่าผ่อนเยอะเกินไปอ่ะรายรับน้อยกว่ารายจ่ายแล้วการที่เราผ่อนอ่ะเราก็สามารถเข้ามาในงานนี้เพื่อคุยกับธนาคารหรือว่า สถาบันการเงินที่เราเป็นหนี้ครับแล้วก็มาคุยประมาณว่าขอปรับโครงสร้างหนี้ขอผ่อนน้อยกว่าเดิมได้ไหมแต่ยืดระยะเวลาหรือสองก็คือประมาณว่าไม่สามารถผ่อนจ่ายได้ประมาณ2เดือน3เดือนแล้วผิดนัดอ่ะเหมือนผิดนัดเจ้าหนี้ประมาณ2 3เดือนได้แล้วก็เลยอยากจะมาปรับโครงสร้างหนี้หรือว่ามาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้อ่ะครับในส่วนนี้ก็สามารถเข้ามาคุยในงานได้ก็คือมาบอกว่าเนี่ยผลไม่ไหวแล้วนะขอปรับนู่นปรับนี่มาสามารถคุยไกล่เกลี่ยกันได้มาทำสัญญากันใหม่ได้ครับผมอันเนี้ยถ้าเกิดมีเจ้าหนี้มาในสถาบันการเงินมาในส่วนนี้ครับซึ่งในงานเนี่ยนอกจากมีเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วเราก็จะมีคนกลางมาให้ก็คือเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนะครับของในส่วนของภาครัฐและก็ภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมงานโดยที่ทางรัฐเนี่ยจัดหามาให้เพื่อเป็นคนกลางในการพูดคุยครับผม
0: ก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโอเคเรารู้ตัวของเราอยู่แล้วนะเราเป็นหนี้
1: ใช่
0: แล้วเราก็ไม่ได้ผ่อน
1: ไม่ได้ผ่อน
0: รู้สึกว่า
1: หรือว่า
0: 2 3เดือนมาละไอเราเนี่ยไม่สบายใจอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้จะไปหาตัวกลางจากตรงไหนก็ไปที่งานนี้เลย
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ไปคุยกับเขา
1: ถูกต้อง
0: แต่ถ้าเกิดว่าหลังฟ้องโดนฟ้องไปแล้วบังคับคดีอันนี้มียึดทรัพย์ด้วยใช่ไหม
1: มีครับก็คือในส่วนของบังคับคดีเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับ เจ้าหน้าที่บังคับคดีมาก็คือเมื่อเราโดนฟ้องย้อนหนี้ไปสักหนี้ส่วนใหญ่เท่าที่คุยจะเป็นในส่วนของหนี้บัตรเครดิตด้วยซะเยอะเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: เมื่อฟ้องไปแล้วเราไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตไปแล้วครับพอธนาคารฟ้องแล้วเราไม่มีเงินจ่ายอะไรเหมือนไก่เกี่ยในศาลไม่ได้แล้วก็ต้องบังคับคดีพอบังคับคดีเนี้ยตั้งแต่ครั้งที่ศาลมีคำสั่งให้บังคับคดีเนี่ยสิทธิ์ของลูกหนี้ก็เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งสามารถไปขอไกล่เกลี่ยได้ในส่วนของบังคับคดีได้ด้วยนะครับก็คือสามารถไกล่เกลี่ยจนการมีการยึดทรัพย์ขายก็ท่อตลาดก็ทางลูกหนี้สามารถไปประสานเจ้าหนี้หรือประสานทางสำนักงานบังคับคดีเพื่อขอให้ประสานเจ้าหนี้เพื่อเข้ามาไกล่เกลี่ยอีกทีนึงครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นบทบาทภารกิจของสำนักงานบังคับคดีครับผมซึ่งเขาก็มีในส่วนของผู้ไก่เกี่ยเหมือนกันครับในส่วนของหลังฟ้องซึ่งเอาสรุปง่ายๆก็คือการไก่เกี่ยเนี่ยมีทั้งก่อนและหลังนะครับไม่ว่าต่อให้เรามีการฟ้องขึ้นศาลไปแล้วเหมือนคดีแพ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก่อนที่จะพิจารณาบังคับในส่วนของศาลน
0: ะ
1: ศาลก็จะให้มาไกล่เกลี่ยก่อนพิจารณาเหมือนกันครับใช่ครับซึ่งการไก่เกี่ยเนี่ยจะช่วยในการงบต้นทุนในการสู้คดีได้เยอะครับ
0: ลดเวลาด้วย
1: ลดเวลาด้วย
0: อีกอย่างนึงเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของบังคับคดีพอพูดถึงเรื่องของการถูกยึดทรัพย์พอพูดถึงเรื่องการเป็นหนี้เราก็ไม่ยอมจ่ายเราจะมีความกลัว
1: ถูกต้อง
0: เราจะมีความกลัวก่อนเลยทีนี้เนี่ยเราจะสร้างความมั่นใจให้ไงว่าเอ้ยไปแล้วเนี่ยคุณสามารถมีทางออกนะเพราะบางทีเฮ้ยไปแล้วจับเราเข้าคุกหรือเปล่าอะไรมีไหม
1: อ๋อใช
0: ่
1: ก็คือในส่วนเนี่ยเราพยายามบอกกับประชาชนในพื้นที่ตลอดเวลาก็คือเหมือนเราเป็นหน่วยงานอำนวยความยุติธรรมด้านกฎหมายอยู่แล้วเราสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเราก็พยายามให้ความรู้ด้านกฎหมายของเราเพราะว่าปกติก็คือเราจะมีการประชาสัมพันธ์ อะไรแบบนี้แล้วเหมือนเราจะมีในส่วนของคลินิกยุติธรรมก็คือมีทนายคอยให้คำปรึกษาก็คือพยายามบอกว่าถ้าเกี่ยวกับหนี้รายจ่ายต่างๆเกี่ยวกับแพ่งครับที่ว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับเงินทองอะไรไปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการติดคุกเหมือนคดีอาญาก็คือต้องบอกให้เขาแยกให้ก่อนว่าคดีอาญากับคดีแพ่งมันต่างกันยังไงแล้วก็แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราประชาสัมพันธ์ถึงสำนักงานยุติธรรมประชาสัมพันธ์ถึงนะครับเขาก็จะโทรมาสอบถามทางยุติธรรมหรือสอบถามเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็บางทีเขาก็ walk in เข้ามาเลยครับเรามีคลินิกยุติธรรมที่มีทนายความจากสภาทนายความครับเข้ามานั่งให้คำปรึกษาฟรีนะครับในเวลาแล้วก็คือสามารถเข้ามาคุยได้เลยครับผมในส่วนนี
0: ้ค่ะเป้าหมายสำหรับในส่วนของการจัดครั้งนี้กับมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนเนี่ยเราต้องลงทะเบียนมาก่อนไหมคะหรือว่ามาที่ walk in หน้างานได้เลยหรือยังไง
1: ก็คือส่วนหนึ่งครับประเด็นแรกก็คือทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยกับกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเราได้มีหนังสือเวียนไปในส่วนของสถาบันการเงินต่างๆซึ่งเป็นสถาบันหลักเลยก็คือหมายถึงตัวแม่เลยทำหนังสือเวียนไปก็คือให้เขาแจ้งกับทางธนาคารสาขาเพื่อประสานลูกหนี้ของเขาที่เขามีข้อมูลอยู่แล้วครับให้เขาประสานมาเพื่อจะมาเข้าไก่เกี่ยในมหกรรมในช่วงนี้ครับในที่เราจัดเนี่ยพอประสานกันแล้วเหมือนในส่วนของยุติธรรมจังหวัดแล้วก็เหมือนกรมเราบังคับคดีเราจะจัดพื้นที่ให้เหมือนสมมุติว่าออมสินมีลูกหนี้ร้อยคนอย่างเงี้ยทางธนาคารออมสินนะครับในสาขาที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะประสานทางลูกหนี้ของเขาเลยเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลลูกหนี้ของเขาอยู่แล้วครับว่าใครตอนนี้ใครกำลังจะผิดนัดใครผิดนัดไปแล้วอะไรก็ประสานมาเพื่อให้เข้ามาไก่เกี่ยในวันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนหนึ่งที่ว่าธนาคารประสานสองกรณีที่แบบเอาง่ายๆก็คือใช้คำว่าลูกผีลูกคนก็คือยังไม่แน่ใจว่าเราจะโดนฟ้องไหมวะ เราเหมือนที่ผมบอก ที่บอกพี่ปอนตอนแรกว่า ตอนนี้โหทำไมรายรับมันน้อยจังวะ เราเริ่มผ่อนเยอะเกินกับเรา2เดือนแล้วเราไม่จ่ายเนี่ย เราจะถูกฟ้องใช่ ก็สามารถ walk in เข้ามาได้ครับแล้วถ้าเจอตัวเจ้าหนี้ก็สามารถแจ้งเจ้าหนี้ได้เลยว่ามาถึงเอ้าเนี่ยเราเป็นหนี้ออมสินอยู่หรือว่าเราเป็นบัตรกรุงไทยอยู่เจ้าหนี้มานั่งอยู่พอดีเลยก็สามารถเข้าไปคุยได้ซึ่งความพิเศษอ่ะเหมือนเราซื้อของตามห้างอะไรเงี้ยเหมือนเราไปเซ็นทรัลเราซื้อถ้าเกิดเราไปซื้อในส่วนของแบรนด์เขาเลยบางทีส่วนลดมันก็น้อยใช่ไหมเหมือนเราเข้าไปทำงานแต่ว่าพอมีงานมากหักกรรมอย่างเงี้ย
0: ทุกคนก็มาจัด
1: เหมือนเขาก็จะมากอง
0: เ
1: หมือนเรานึกถึงในห้างเซ็นทรัลโรบินสันมันก็จะมีมากองเป็นมากกรรมช่วง5วัน10วันมันก็จะมีโปรโมชั่นครับว่ากรุงไทยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างกยศ.มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า แต่ละธนาคารเนี่ยสัก 2-3 ธนาคารเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับพี่บอล
0: เอางี้เลยเริ่มต้นจากธนาคารที่แบบว่ามีแคมเปญพิเศษสุดๆเลยถ้าเกิดว่าไปปรับหนี้ในช่วงของการไปเข้าร่วมงานมหกรรม
1: นั้นที่เยอะๆเอาเป็นหลักๆก็คือ1ผมยกตัวอย่างคือออมสินนะครับถ้าใครที่เป็นลูกหนี้ออมสินอยู่เนี่ยก็คือ1นะครับโปรโมชั่นของเขาแคมเปญของเขาคือพักชำระหนี้อัตโนมัติทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับเป็นเวลา3เดือนการที่เราหยุดพักหายใจเป็นได้เวลา3เดือนก็ถือว่าช่วยในการต่อลมหายใจเราได้เยอะนะครับก็คือเหมือนเราการที่เราไม่ต้องไปผ่อนอะไรใน3เดือนอันนี้จะเป็นในส่วนของ
0: รู้สึกโล่งน
1: ั้นใช่ครับ3เดือนอันนี้จะเป็นในส่วนของลูกค้าของธนาคารออมสินและก็ในส่วนเนี้ยธนาคารออมสินเนี่ยจะส่ง SMS หรือจดหมายส่งตรงถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักหนี้ด้วยนะครับสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติธนาคารจะนำเงินงวดไปตัดลดต้นเงินจำนวนทั้งจำนวนด้วยนะครับต่อให้ไม่ไปแต่ว่าในส่วนนี้พอมันเป็นแคมเปญที่เราขอความร่วมมือแล้วเขาก็จะส่งไปให้ด้วยครับต่อให้ไม่เข้ามาครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของออมสินข้อที่2อ่ะซึ่งอันเนี้ยในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ผมก็ส่วนหนึ่งด้วยหรือว่าคนอื่นๆก็คือธนาคารกรุงไทยในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะเป็นกันเยอะก็คือข้อที่1นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือลูกหนี้ให้ครอบคลุมเป้าหมายเช่นกลุ่มลูกหนี้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจให้เห็นทางปิดจบหนี้นะครับกลุ่มลูกหนี้บุคคลทั่วไปและ SME เสริมสภาพคล่องปิดจบหนี
0: ้
1: กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสามารถรักษาทรัพย์ได้จนจบหนี้นะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติทุกกรณีทุกพื้นที่ซึ่งตัวอย่างนะครับในการช่วยเหลือก็คือลดดอกเบี้ย 0% หลังจากนั้นน่ะต่ำพิเศษคงที่นะครับลดค่างวดให้สูงสุด 75% เลยนะครับพี่แล้วก็ชำระแบบขั้นบันไดผ่อนได้นานเกินเกษียณลดดอกเบี้ยผิดนัด 100% นะครับก็คือถ้าเข้าในงานนี้แล้วเราผิดนัดหลายๆเดือนแล้วก็มันก็ต้องมีดอกเบี้ยผิดนัดถ้ามาในงานนี้เขาจะตัดดอกเบี้ยผิดนัดคือเขาลดให้เลยนะครับในส่วนของผิดนัดครับ 100% เลยแล้วก็แปลงหนี้เสียเต็มวงเงินนะครับเป็นแบบทยอยชำระรายเดือนชำระหนี้สินแล้วก็ปิดบัญชีรับแฮร์คัทได้ 50% เลยหนี้ที่เหลือธนาคารยกเว้นให้เป็นต้นก็คือเหมือนเราเป็นร้านเนี่ยถ้าเกิดไปแล้วเหมือนพูดคุยกันเข้าใจโอเคแล้วคอนเฟิร์มแล้วก็แฮร์คัทไปเลยจ่ายแค่ 50% แล้วคุณก็ปิดหนี้ไปเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ว่าลดหนี้ได้เยอะนะครับนอกจากออมสินและกรุงไทยแล้วก็ยังมีในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับรวมถึงกยศ.ก็ยังมีอยู่ครับแต่ในส่วนกยศ.ตอนนี้จะทางจะมีการเปิดลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปในการก็คือไปกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อในการไก่เกี่ยเนี่ยในส่วนลูกหนี้ของกยศ.ภูเก็ตนะครับซึ่งแคมเปญปีนี้ก็คือให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินดังนี้ก็คือปลดภาระผู้ค้ำประกันถ้าเกิดเข้ามาในงานนี้หรือมีการลงทะเบียนภายในระบบอ่
0: ะ
1: จะปลดภาระผู้ค้ำประกันเลยก็คือใครที่ค้ำประกันในหนี้ของกยศ.เนี่ยคือก็จะหลุดไปเลยแล้วก็ข้อที่2จะเป็นผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด15ปีเราก็จะได้ผ่อนอีก15ปีครับในส่วนของกยศ.
0: เดี๋ยวน้ำปอสักครู่นึงนะคะเมื่อกี้บอกว่าคนค้ำ
1: คนค้ำ
0: กยศ.
1: ใช่ครับ
0: มีคนค้ำของไฟแนนซ์อื่นด้วยไหมอ
1: ันนี้จะเป็นในส่วนของ
0: ไปรับสภาพอะไรอย่าง
1: เงี้ยกยศ.ครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของถ้าชำระหนี้ตามสัญญาลดเบี้ยปรับ 100% เช่นกันนะครับดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยแค่ 1% เบี้ยปรับ 0.5% ส่วนในของนี่ในส่วนอื่นนะครับอันนี้ก็ต้องลองคุยกับเจ้าหนี้ดูแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องว่าเรามีผู้เกียร
0: ์
1: คอยให้คำปรึกษาอยู่แล้วครับเพราะว่าในส่วนของผู้ค้ำเนี่ยปกติถ้าเกิดถ้าเป็นหนี้ส่วนอื่นนะการอันนี้เอาตามหลักกฎหมายถ้าเกิดเราไปค้ำประกันใครหนี้ส่วนหนึ่งเราไปค้ำประกันหนี้มาประมาณสัก500,000เนี่ยพอถึงเวลาถ้าลูกหนี้กับเจ้าหนี้มาไกล่เกี่ยอีกครั้งนึงอะครับโดยที่ไม่ได้แจ้งผู้ค้ำถ้ามีการประนีประนอมหนี้กันอีกครั้งมีการทำบันทึกข้อตกลงใหม่อ
0: ะ
1: โดยตามกฎหมายแล้วเบื้องต้นนะครับผู้ค้ำเขาก็จะหลุดไปเลยใช่ครับผมประมาณนั้นอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นเบื้องต้นนะครับผมที่ว่าทางหน่วยงานเราไปดีลมาครับเพื่อที่จะให้เข้ามาช่วยเหลือภารกิจประชาชนในตอนนี้ครับ
0: อันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าค่อนข้างที่จะ ชัดเจนนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมสำหรับคนที่มีปัญหาคาราคาใจอยู่นะบางทีแบบอุ๊ยเราเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดเดินเข้าไปเนี่ยไม่รู้โดนจับเซ็นสัญญาเพิ่มหรือว่ายังไงอีกแต่ถ้าเกิดว่ามาในงานมหกรรมซึ่งปีนี้เนี่ยครั้งนี้เราจัด2วันเลย
1: 2วันเลยครับผม
0: 2วันวันที่
1: 31กรกฎาคมนะครับกับวันที่1สิงหาคมซึ่งเราจัดกันที่พาโก้หรือพาโก้ใกล้ๆนี่เองครับเดินสามารถเข้ามาได้เลยนะครับ
0: จอดรถได้เยอะมาก
1: จอดรถได้เยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ในเมืองใกล้มากเลยครับผม
0: ผลที่คาดว่าจะได้รับสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มาในงานนี้เนี่ยเขาจะได้อะไรบ้าง
1: ก็ผลที่คาดว่าก็คือสามารถช่วยเหลือในการลดในการผ่อนหนี้ของลูกหนี้ครับให้ได้เยอะแล้วก็ลดในการฟ้องร้องคดีสู่ศาลครับซึ่งเป็นการหนึ่งเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งทองนะครับในการถูกฟ้องเนี่ยก็คืออันนี้เป็นเอาง่ายๆก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยจะเป็นในส่วนของยุติธรรมทางเลือกอีกทางนึงที่ว่าช่วยการประหยัดก็คือเอาง่ายๆการไกล่เกลี่ยเนี่ยเราคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็โดยที่การมีข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยโดยที่ไม่ผิดต่อกฎหมายเราคุยได้ทุกคนสามารถถอยได้เท่านี้คือสามารถปรับลดคุยได้สองฝั่งวินวินด้วยกันตรงแต่ว่าเมื่อการที่เราไปศาลแล้วพอเรื่องมันไปถึงศาลแล้วเขาจะใช้กฎหมายมาบังคับเราซึ่งการที่เราจะอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แล้ว
0: จะต่อรองไม่ได้แล้ว
1: ใช่เขาจะต่อรองไม่ได้ศาลจะใช้กฎหมายอย่างเดียวในการ
0: มาตรฐานแล้ว
1: พิจารณาพิพากษามีคำสั่งอะไรต่าง
0: ๆอ
1: ันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของลูกหนี้ซึ่งไม่ต้องเสียค่าที่ปรึกษากฎหมายอะไรมากไม่ต้องเสียเวลาในการมาต่อสู้คดีที่ศาลครับผมอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดได้เยอะมากนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเราถ้าผมจำไม่ผิดเราสามารถไก่เขี่ยได้ประมาณ1,000 กว่าล้านนะครับ
0: พันกว่าล้านเลย
1: จากยอดทั้งหมดนะครับใช่ครับผม
0: เฉพาะภูเก็ตไหมคะ
1: ในส่วนของภูเก็ตประมาณ100 กว่าล้าน
0: ภูเก็ต100
1: ใช่ครับในส่วนของยอดหนี้ครับผม
0: ก็คือยอดที่มันจะเสียไปละยอดที่มันแบบว่าไม่สามารถที่กลับคืนมาได้ละแล้วก็เรามาไกลเกลี่ยเราเข้ามหากรรมปั๊บเนี่ยก็ทำให้ยอดเนี่ยกลับมา100 กว่าล้าน
1: ใ
0: น100 กว่าล้านเนี่ยเราสามารถไปต่ออายุให้กับคนที่จะไปกู้กยศ.ได้อีกนะ
1: ใช่
0: ไปต่อชีวิตให้กับคนที่ต้องการอยากจะเข้าสู่ระบบการศึกษา
1: ถูกต้อง
0: นะคะแล้วก็ตัวคนที่เข้าไปไกลเกลี่ยเองเนี่ยก็รู้สึกสบายใจด้วยรู้สึกมันโล่งอะนะพี่ว่ามันน่าจะโล่งเยอะเลย
1: ก็ถือว่าเอาง่ายๆคือยังมีเวลาหายใจไปคิดเรื่องอื่นได้บ้างเพราะว่าการที่เราจากผ่อน100นึงเนี่ยเราเหลือมาผ่อน50หรือว่าเราไปเหมือนการที่เราจากที่เราเอาง่ายๆเหมือนเราเป็นหนี้ใครสักคนอะแล้วเหมือนเราไม่ได้คุยกับเจ้าหนี้เลยอ่ะกับเราได้มีเวลาหรือว่ามีโอกาสคุยกับเจ้าหนี
0: ้อ่
1: ะผมเชื่อว่าการคุยมีโอกาสคุยกับเจ้าหนี้แล้วคุยการเรื่องการชำระหนี้ผมว่ามันน่าจะสบายใจกว่าในส่วน
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ส่วนอันนี้คือหนี้ในระบบเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะมียุติธรรมเนี่ยมาดูแลในเรื่องของหนี้นอกระบบด้วยไหม
1: ในหนี้นอกระบบอ่ะครับถ้าเกิดมีลูกหนี้นอกระบบเข้ามาครับเราก็สามารถรับเรื่องแล้วก็ส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้เพราะตอนนี้ในส่วนของหนี้นอกระบบก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีการจัดตั้งศูนย์หนี้นอกระบบอยู่แล้วเท่าที่ผมเคยคุยกับตำรวจแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่กล้าเข้าไปบ้างกลัวจะผิดกฎหมายแล้วก็จะมีในส่วนของอำเภอในแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมของอำเภออยู่ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็ดูแลในส่วนของหนี้นอกระบบด้วยครับผมซึ่งอันนี้เขาก็จะมีภาระหน้าที่อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ผิดกันนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเป็นในส่วนของวันสต็อปเซอร์วิสหมดแล้วถ้าเกิดลูกหนี้นอกระบบมานะครับแล้วก็รู้ว่าเจ้าหนี้ชื่ออะไรใครอะไรไงก็สามารถมาขอประสานกับยุติธรรมเพื่อที่จะเราเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยได้นะครับแล้วก็มาปรับโครงสร้างหนี้กันใหม่ได้นะครับผม
0: ยุติธรรมมีทางออกให้เสมอ
1: ถูกต้องครับ
0: สุดท้ายช่วงในท้ายละอยากจะฝากอะไรถึงในส่วนของงานนี้ไหมคะแล้วก็บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตค่ะถ้าเกิดจะไปติดต่อไปได้ที่ไหนอย่างไรบ้าง
1: ครับก็ในส่วนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยครับก็คือเราตั้งอยู่ในสารกลางจังหวัดภูเก็ตก็คือศูนย์ราชการเนี่ยครับตรงแถวส่วนหลวงนะครับอยู่ตรงข้ามกับปปช.เลยอยู่กับศาลอุทธรณ์เลยศาลจังหวัดใหม่ที่กำลังจะเปิดเนี่ยครับอยู่ชั้น2ติดกับคุ้งมะพร้าวเลยครับผมซึ่งของเราดูแลหนึ่งก็คือถ้าใครมีปัญหา เดือดร้อนในการด้านกฎหมายนะครับก็สามารถเราดูแลในส่วนของการให้คำปรึกษากฎหมายเยียวยาผู้เสียหายนะครับและจำเลยในคดีอาญาเรามีกองทุนยุติธรรมเรามีการไก่เกี่ยเรามีภารกิจคุ้มครองพยานนะครับผมแล้วก็ด้านอื่นๆถ้าเกิดเหมือนถ้ามีพี่ๆคนไหนหรือว่าหน่วยงานไหนฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากให้เราไปให้ความรู้ก็สามารถประสานทางยุติธรรมได้เลยเดี๋ยวเราจะมีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายได้เลยนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายครับผม
0: แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อย่าลืมแล้วกันนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ต่างๆ นะคะอยากจะไปปรับโครงสร้างหนี้นะคะจากเครือข่ายของเราหลายไฟแนนซ์หลายสินเชื่อ
1: ใช่คร
0: ับ คือเป็นรวมกันหมดเลยประมาณเท่าไหร่ได้กี่บริษัท
1: ตอนนี้ที่เราดีลอยู่ที่มาก็ประมาณเกือบ20สถาบันแล้วครับผม
0: ครบแล้วนะ
1: ครับเกือบครบแล้วครับ
0: มันต้องมีของพี่บ้างล่ะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องมีของพี่บ้างล่ะพี่ต้องไปปรับโครงสร้างนี้บ้างล่ะ
1: ไม่ถ้าเกิดเจ้านี่ไม่มาเดี๋ยวเรารับไว้ให้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้ครับผมไม่ต้องเป็นห่วงครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยทีเดียวนะคะวันที่31กรกฎาคมจนถึงวันที่1สิงหาคมนะคะที่โรงแรมเดพาโกนะคะตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงเอ่ย
1: ตั้งแต่8โมงเช้าสามารถล็อกอินเข้าไปเลยครับทั้ง2วันนะครับจนถึง4โมงเย็น
0: ค่ะ 16.00 เนาะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะนะคะก็จะมีเจ้าที่เนี่ยให้บริการกันอยู่นะคะหรือว่าถ้าเกิดเดินเข้าไปแล้วเนี่ยดูแบรนด์เลย
1: ดูแบรนด์เลย
0: สีชมพูสีฟ้าสีม่วงสีเขียวเราเป็นโจทย์กับใครก็ไปกับตรงนั้นแหละนะคะหรือว่าจะไปถามยุติธรรมก็ได้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับข้อมูลที่เรามีนะคะวันนี
1: ้
0: ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับน้องปอนิติพงษ์คงแก้วค่ะนะคะจากพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะวันนี้เนี่ยทางผอบอกว่าส่งคนเนี้ยเก่งสุดมือขวา
1: ขอบคุณมาก
0: ส่งมือขวามาละนะคะก็ติดตามภารกิจได้นะคะของสำนักงานยุติธรรมนะคะมีทั้งเรื่องของทนายอาสามีในเรื่องของการประกันตัวแพะนะคะการช่วยเหลือสำหรับเหยื่อที่ไปเที่ยวงานนะคะโดนลูกหลงอันนี้ก็ไปได้เลยค่ะนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าในส่วนของสำนักงานยุติธรรมเนี่ยเขาช่วยอะไรภาคประชาชนบ้างเข้าไปดูนะคะหรือว่าหน่วยงานไหนที่เป็นผู้นำองค์กรนะคะหรือว่าผู้นำท้องถิ่นเนี่ยต้องการอยากจะให้ทางยุติธรรมเนี่ยไปพูดถึงเรื่องกฎหมายก็ไปได
1: ้
0: นะกฎหมายใกล้ตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้ที่สุดเพราะบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรากลัวนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไม่อยากเรียนกฎหมายเพราะมันรู้สึกมันอยู่ใกล้ตำรวจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ต่อให้เรากลัวเราก็ต้องอยู่กับมันอยู่ดีเพราะทุกอย่างพอถึงเวลามันเกิดขึ้นนะครับเราจะได้เตรียมตัวได้ทัน
0: โอเค
1: ใช่ครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
1: ได้คร
0: ับ
1: ผมขอบคุณครับ
0: ค่ะนะคะก็อย่าลืมแล้วกันเนาะ31แล้วก็วันที่1นี้นะคะไปเจอกันที่เดอะพาโกได้เลยจ้ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ค่ะ
2: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นาทีณโรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีณโรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์งานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีณ และโรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79
0: เข้าสู่ในช่วงที่2นะคะหลังจากที่ส่งทางยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตไปแล้วนะคะเราก็ได้มาพูดคุยกันต่อนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่ภาคประชาชนเองนะคะได้เข้ามีเป็นส่วนร่วมหลายต่อหลายครั้งที่มีการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่4ด้วยนะคะสำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569นะคะในวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะที่เราจะมีการจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะอยู่ที่ศูนย์ป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะเทศบาลตำบลฉลองค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะกับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดี
0: ต้อนรับด้วยนะคะหัวหน้าปณภัทรกระจ่างศรีนั่นเองค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที
3: ่4ค่ะ
0: 4แล้วนะคะในรอบปีนี้เลย
3: ค่ะซึ่งในแต่ละปีก็จะมีด้วยกัน4ครั้ง
0: อ๋อแสดงว่าเป็นครั้ง
3: ไ
0: ตร
3: มาสละครั้งค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อไตรมาสละครั้งนะคะสำหรับในส่วนของครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากครั้งก่อนยังไงหรือว่าเหมือนกันยังไงคะหัวหน้า
3: ครั้งนี้ก็จะเป็นคลินิกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็จะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือจะมีการลงนามถวายพระพรแล้วก็มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะว่าพระองค์ท่านได้มีพระราชกรณียกิจอะไรบ้างค่ะแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมเสริมในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ต่างจังหวัดที่เข้ามาร่วมเสริมในกิจกรรมให้มันมีหน่วยงานให้บริการที่มากยิ่งขึ้นรวมถึงภาคประชาชนก็คือมีอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร
0: ์
3: สมาร์ทฟาร์มเมอร์กลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชนที่เข้ามาร่วมในการให้ความรู้แล้วก็ในการจำหน่ายสินค้าด้วยค่ะ
0: คือแต่ละรอบเนี่ยแน่นอนนะคะว่าการจัดเนี่ยก็จะมีกิมมิคที่มีความแตกต่างกันออกไปในครั้งนี้ที่จัดเนี่ยอย่างที่หัวหน้าบอกมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เรามีการทำปรุงเอาหังอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องของพืชผักธัญพืชของชุมชนไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มี
3: ก็จะ
0: ม
3: ีก็จะมีอย่างเช่นผักกูดนะคะ
0: อ๋อปีนี้เน้นผักกูด
3: ผักกูดเพราะว่าของตำบลฉลองเนี่ยที่เป็นสินค้าเด่นก็จะเป็นผักกูดค่ะ
0: เมนูอะไรของผักกูดบ้างเอ่ย
3: ยำผักกูด
0: ยำผักกูดอันนี้คือแบบไฮไลท์เลยนะ
3: ค่ะไฮไลท์แล้วก็ตรงผักกูดเนี่ยเรียกว่าสวนผักกูดทองเนี่ยเป็นท่องเที่ยวเกษตรนะคะจากที่ว่าเกษตรกรขายผักกูดกรัมละ10บาทนะคะพอทำเป็นท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปอะค่ะก็รับเป็นกรุ๊ปมาเนี่ยก็จะเป็นรายได้เพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยค่ะก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรก็คือเป็นลักษณะของสินค้าเกษตรมูลค่าสูงก็คือในจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยพื้นที่เรามีราคาแพงเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ขายผักสดหรือว่าสินค้าสดอย่างเดียวต้องมีการไปรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
0: ตัวนี้สำคัญมากๆปอนเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะว่าที่ฉลองนี่มีผักกูดเป็นตัวหลักแสดงว่าชุมชนนั้นค่อนข้างจะเขาเรียกยังมีพื้นที่ที่สมบูรณ์อยู
3: ่ค่ะสมบูรณ์มากค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยผักกูดเนี่ยไม่ขึ้นเหมือนกันนะหัวหน้านะ
3: แล้วก็มีทุเรียนที่รสชาติดีด้วยค่ะ
0: จริงเหรอคะอยู่ตรงไหนก่อน
3: อยู่ที่หมู่6หมู่5ตำบลฉลองนะคะซึ่งในบริเวณงานเนี่ยเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มกันทำเป็นโรงเรียนเกษตรกรก็คือมีการเรียนรู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่และก็เกษตรกรเนี่ยทำเป็นโรงเรียนแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกการดูแลรักษาการขยายพันธุ์ทุเรียนก็จะมาสาธิตในเรื่องของการเสียบยอดทุเรียนในบริเวณงานด้วยค่ะ
0: เป็นทุเรียนสายพันธุ์หรือว่าเป็นทุเรียนบ้าน
3: มีทั้งทุเรียนสายพันธุ์แล้วก็ทุเรียนบ้านค่ะ
0: ที่อยู่ของตำบลฉลองเลยนะ
3: ค่ะ
0: หัวหน้าเคยทานแล้วหรือยัง
3: คยแล้วค่ะอร่อยค
0: ่
3: ะ
0: อร่อยมากใช่ไหมคะค่ะพื้นที่การจัดโซนในครั้งนี้เนี่ยเราจัดยังไงบ้างคะแล้วแบ่งยังไงบ้าง
3: ก็จะมีในส่วนของโดมใหญ่นะคะก็จะเป็นเวทีพิธีเปิดแล้วก็จุดลงนามถวายพระพรแล้วก็นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็นอกจากนั้นก็มีนิทรรศการของยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะอย่างเช่นก็เขาจะเอาสินค้าที่มีการผลิตทั้งเป็นสดแล้วก็แปรรูปนะคะแล้วก็ทำในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมาโชว์ด้วยค่ะอย่างเช่นพึ่งชนโรงอะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นอาจจะเป็นตัวใหม่สำหรับในจังหวัดภูเก็ตแต่ว่ามีการรวมตัวของเกษตรกรเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วค่ะ
0: uh-huh.
3: แล้วก็มีในเรื่องที่เทศกาลในเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะ uh-huh. อย่างเช่นสับปะรดภูเก็ตหรือว่าส้มควายที่ได้ GI แล้วนะคะ
0: GI.
3: ค่ะแล้วก็มีนิทรรศการในเรื่องของการหยุดเผาเพื่อลดในเรื่องของมลพิษทางอากาศค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ในส่วนของอีกโซนหนึ่งก็คือจะเป็นโซนให้บริการของคลินิกเกษตรในส่วนของกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยงานที่มาเสริมในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็การจัดหน่ายสินค้าของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเกษตรกรกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชนค่ะ
0: ค่ะพูดถึงตัวเกษตรเองเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเราก็ว่าหายากแล้วนะแล้วก็มียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกเนี่ยตอนนี้เป็นกลุ่มอยู่ในพื้นที่ของตำบลฉลองไหมคะ
3: อยู่ทั้งจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าเรามีเขาเรียกอะไรนะเยาวชนรุ่นใหม
3: ่
0: ที่ใส่ใจในเรื่องของเกษตรด้วย
3: ใช่ค่ะคือในส่วนของเยาวชนเนี่ยคนรุ่นใหม่นี่จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มนึงก็เป็นยุวเกษตรกรค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงเรียนจริงๆแล้วมีนอกโรงเรียนด้วยแต่ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะมีอยู่ในโรงเรียนแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาสนใจกันทางด้านการเกษตร
0: ค
3: ่ะอายุประมาณ17ถึง45ปีค่ะนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็เค้าก็มีความสนใจที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการผลิตการใช้เทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็การตลาดทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ค่ะทำแบบครบวงจรแล้วก็บางคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นวิทยากรได้ด้วยค่ะ
0: อ๋อคำว่าออนไซต์แล้วก็ออนไลน์แน่นอนในปัจจุบันนี้เนี่ยมันต้องขายควบคู่กันไปนะคะตัวเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าจะเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามามีการแชร์ประสบการณ์ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการขายออนไลน์
3: มีการให้ความรู้ uh-huh. จากทั้งหน่วยงานสถาบันการศึกษาอย่างเช่นมหาลัยราชภัฏหรือว่า uh-huh. มีการเชิญฟลูเอนเซอร์มาให้ความรู้กับเกษตรกรที่จะไลฟ์ขายทาง TikTok หรือว่าทางสื่อออนไลน์อื่นๆแล้วก็เกษตรกรเองเนี่ยมีเพจ Facebook เป็นของตัวเองที่จะขายทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะแล้วก็มันมีทั้งรายสดไม่ใช่มีทั้งส่วนตัวแล้วก็เป็นกลุ่มค่ะ
0: ก็นอกเหนือจากการที่เราเป็นผู้จำหน่ายเองแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีการแชร์ประสบการณ
3: ์
0: ให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าการใช้ระบบของโมบายฟาร์มเมอร
3: ์
0: มีไหมคะมีมาออกร่วมด้วยไหม
3: มีออกร่วมค่ะแล้วก็ในส่วนของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กับเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยก็มีการสร้างเครือข่ายกันนะคะโดยผ่านการประชุมเครือข่ายสปก.เป็นใหญ่แล้วก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะซึ่งตรงนี้ก็ดำเนินการปีละ3ครั้งค่ะที่จะมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ว่าในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะเพราะว่ามีการขับเคลื่อนในรูปแบบไหนแล้วก็จะบูรณาการช่วยเหลือกันได้อย่างไรบ้างค่ะ
0: ค่อนข้างจะครอบคลุมอีกแล้ว
3: ค
0: ่ะแล้วก็หน่วยงานที่เข้ามาร่วมกับเราในครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากของกระทรวงเกษตรแล้วเนี่ยเรามีหน่วยงานไหนอีกคะ
3: ก็จะมีในหน่วยงาน7หน่วยงานนะคะอย่างเช่นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการออมแล้วก็แหล่งทุนนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะก็จะให้ความรู้แล้วก็ในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์เลือดว่ามีสารพิษตกค้างหรือไม่แล้วก็จะมีการที่จะดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรถ้าเกิดว่ามีสารพิษตกค้าง
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาคเกษตรกรนะคะที่บางทีจะต้องมีการฉีดยาแล้วก็สารเคมีเนี่ยที่มันตกค้างอาจจะด้วยความที่เราไม่ตั้งใจหรอกเนาะแต่บางทีมันเป็นละอองแล้วมันก็สะสมมานานอันนี้สามารถเจาะได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ผู้บริโภค
0: ต้องอดอะไรไปไหม
3: ไม่ต้องค่ะ
0: ไม่ต้อง
3: ผู้บริโภคนะคะหมายถึงว่าประชาชนทั่วไป
0: เราเนี่ยเหรอ
3: ใช่ใช่เราเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
0: คะ
3: ที่สามารถที่จะไปรับการตรวจได้นะคะซึ่งก็จากสถิติก็มีการพบทั้งในระดับที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ระดับที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่พบค่ะ
0: หัวหน้าพอจะขยายให้รับทราบได้ไหมคะว่า โดยทั่วๆไปเนี่ยสมมติโอเคปอนเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในแปลงเกษตรไม่ได้อยู่ในเกษตรเลยไม่ได้มีบ้านอยู่ใกล้กับแปลงเกษตรด้วยโอกาสที่แบบเราไปรับมาเนี่ยเรารับจากที่ไหนยังไง
3: จากการบริโภคค่ะ
0: จากการทานนี่เหรอคะ
3: ค่ะ
0: ยิ่งโดยเฉพาะคนชอบทานผักสดนี่นะอันตรายไหม
3: มีทั้งผักผลไม้ค่ะเพราะฉะนั้นในการเลือกรับประทานอาหารนะคะก็คือเลือกที่มีมาตรฐานซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็จะมีหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรมาให้ความรู้ว่าการเลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเช่น GAP หรือว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะต้องมีโลโก้ที่แสดงสัญลักษณ์ไว้ที่สินค้าค่ะเพราะถ้าเกิดว่าไม่แสดงสัญลักษณ์นี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยค่ะ
0: อันนี้ก็คือแบบว่าเราต้องสังเกตนะจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคือต้องดูมาตรฐานซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
3: ค่ะ
0: โซนต่อไปค่ะ
3: แล้วก็จะมีประกันสังคมนะคะก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของผู้ประกันตนที่มีอาชีพอิสระนะคะรวมถึงเกษตรกรด้วยค่ะแล้วก็หน่วยงานจัดหางานจังหวัดนะคะก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการหางานแบบออนไลน์และก็ออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของสถิติจังหวัดก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานค่ะแล้วก็พลังงานจังหวัดก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการสูบน้ำเพื่อทำระบบน้ำในแปลงของเกษตรกรนะคะเพราะว่าของพื้นที่ตำบลฉลองเนี่ยการเพาะปลูกพืชเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ราบเชิงเขาซึ่งค่อนข้างที่จะอาจจะมีปัญหาเรื่อง
0: แหล่งน้ำ
3: แหล่งน้ำแล้วก็อาศัยแหล่งน้ำจากภูเขาเพราะฉะนั้นโซลาร์เซลล์ก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้า
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คือไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแหละน้ำพื้นที่ตรงนั้นโดยเฉพาะแปลงของพี่อะไรนะพี่สายันหรือเปล่าคะที่อยู่ข้างบนใช่ไหม
3: ก็มีหลายท่านค่ะหลายท่านค่ะ
0: เพราะว่าปองเคยขึ้นไปดูเนาะแล้วก็เขาจะมีในเรื่องของฟาร์มหงฟาร์มเห็ดอะไรอย่างนี้
3: แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนะคะก็จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเรียนรู้นอกระบบค่ะ
0: สกล.
3: สกล.ค่ะสกล.แล้วก็นอกจากนี้จะขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่มาจากต่างจังหวัดนะคะ
0: อ๋อมีต่างจังหวัดมาด้วย
3: มี
0: มาจากจังหวัดไหนคะ
3: มาจากจังหวัดชุมพรนะคะในเรื่องของแมลงเศรษฐกิจในเรื่องของพึ่งและก็ชันโรงนะคะก
0: ็จ
3: ะ
0: พึ่งและชันโรง
3: ค่ะก็ให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งแล้วก็การนำน้ำพึ่งหรือว่าชันโรงเนี่ยมาไปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในเรื่องสปาในเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: นอกเหนือจากเอามาทานใช่ไหมคะก็สามารถไปทำเกี่ยวกับ
3: สบู่
0: โล
3: ชั่นอะไรพวกนี้ได้ด้วยค่ะ
0: น้ำพึ่งชันโรงเนี่ยค
3: ่ะค่ะใช่ค่ะทั้งน้ำพึ่งชันโรงแล้วก็น้ำพึ่งธรรมดาค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะหัวหน้าคะภูเก็ตเราเองเนี่ยมีไหมในเรื่องของการเลี้ยงชันโรง
3: มีการ
0: ประสบความสำเร็จไหมคะ
3: ประสบความสำเร็จค่ะตอนนี้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะ
0: แล้วเราใช้พื้นที่ยังไงคะ
3: พื้นที่ก็ใช้บริเวณบ้านก็ได้ค่ะ
0: ต้องมีพื้นที่เยอะไหม
3: ไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นค่ะในบริเวณบ้านก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ค่ะจากการที่ไปดูในพื้นที่ที่เกษตรกรเขาพอเลี้ยงนะคะ
0: แล้วเทคนิคการล้มการเลี้ยงเนี่ยหัวหน้าพอจะมีไหมไปดูหลายรอบเนี่ยเขาเลี้ยงยังไงกันบ้างที่จะแบบให้ชันโรงอยู่นานๆแล้วก็มีน้ำผึ้งเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ
3: โดยปกติเนี่ยเขาก็จะมีกล่องที่จะใช้เลี้ยงอะนะคะแล้วก็มันจะมีหลายพันค่ะตรงนี้ต้องไปศึกษา
0: ใน
3: คลินิกดีกว่าค่ะ
0: ออ
3: ซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขามีความชำนาญแล้วก็มีกล่องหลายรูปแบบค่ะที่จะสามารถใช้เลี้ยงได้ซึ่งก็แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะการเลี้ยงที่อาจจะแตกต่างกันค่ะ
0: เลี้ยงผิดชีวิตเปลี่ยนนะ
3: ค่ะแล้วก็รสชาติอะไรเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยค่ะ
0: เอาหรอไม่ใช่ว่าอยากจะเอามาเลี้ยงแบบสุ่ม 4 สุ่ม 5ไม่ได้นะไปศึกษาก่อน
3: ค่ะต้องศึกษาก่อนค่ะ
0: เห็นมันมีตั้งกี่สายพันธุ์10กว่าสายพันธุ์มั้ยคะ
3: หลายๆค่ะ
0: ใช่มั้ย
3: ใช่ค่ะ
0: เ
3: พราะว่าจากที่ชิมรสชาติมีแบบหวานอมเปรี้ยวก็มีอะไรแบบนี้ค่ะ
0: คือมันอยู่ที่เขาไปหาแหล่งอาหารหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
3: เป็นสายพันธุ์ของเขาค่ะรสชาติเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ของเขาค่ะมันจะแตกต่างจากการเลี้ยงผึ้งเลี้ยงผึ้งเนี่ยจะไปหาอาหารได้ไกลเป็น10กิโลค
0: ่ะ
3: แต่ว่าของชันโรงจะอยู่ในบริเวณใกล้ๆค่ะค่ะแล้วก็การเลี้ยงผึ้งแล้วก็ชันโรงเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าบริเวณนั้นไม่มีการฉีดสารเคมี
0: ค่ะเพราะพวกนี้เขาจะไว
3: ค่ะ
0: ไวต่อสารเคมี
3: ค่ะ
0: อุ้ยดีจังโอเคนะคะก็ได้ความรู้ใหม่
3: จะมีในส่วน

0: าพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษต่อการเพาะปลูกพืชนะคะอย่างเช่นเชื้อราก็มีทั้งเชื้อราตัวดีแล้วก็เชื้อราตัวร้าย
1: ค่ะ
0: ค่ะถ้าเกิดว่ามีเชื้อราตัวร้ายเราจะมีเชื้อราตัวดีที่ไป
1: จัดการให
0: ้จัดการให้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีแมลงตัวร้ายก็จะมีแมลงตัวดีที่ไปจัดการให้อะไรประมาณนี้ค่ะว่าเป็นมีลักษณะอย่างไรบ้างเขาก็เอามาโชว์ให้ดูแล้วก็ให้ความรู้อย่างละเอียดค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนี่ก็จะเป็นหน่วยงาน
1: ภาคีเครือข่ายที่มาก็แสดงว่าในส่วนของวันที่มีโครงการคลินิกเคลื่อนที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะครอบคลุมมีแจกต้นไม้พันไม้แหน่แดงมีไหมคะ
0: มีค่ะมีแจกแหน่แดงของกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดก็จะมีแจกต้นพริกมะเขือชะอมผักหวานกล้วยค่ะ
1: กล้วยอะไรไม่รู้ไปรุ่นเอาเองก่อน บางคนบอกว่าเคยไปแล้วก็เวลาแล้วเขาก็จะมีความสามารถในการที่แบบว่าไปต่อแถวรับไม้นะแล้วก็เอาแหน่แดงเนี่ยเอาไปปลูกเอาไปเขาเรียกอะไรไปเลี้ยงใช่ไหมคะ
0: ใช่เอาไปเลี้ยงค่ะ
1: ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาสามารถขยายแหน่แดงเนี่ยแล้วก็ขายเป็นกิโลได้ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออเก่งมากเลยค่ะบอกว่าวันนั้นรู้สึกว่าเขาจะไปที่คลินิกเคลื่อนที่ของหัวหน้าเนี่ยค่ะที่เชิงทะเลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จากวันนั้นมาถึงนี้นะเขาไปขยายต่อ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็เอาไปอะไรเขาเรียกไปขายเป็นกิโลอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ขายผ่านทางออนไลน์ด้วยนะ
0: ค่ะค่ะ
1: โอ้สุดยอดเลย
0: เพราะว่าแหน่แดงมันมีประโยชน์หลายอย่างทั้งการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงปลาก็สามารถใช้ได้การเพาะปลูกพืชก็ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ด้วยค่ะ
1: รอบนี้มีรอบนี้มานะ
0: รอบนี้มาค่ะ
1: ปอนจะต้องไปให้ได้แล้วแปลว่าให้ได้แล้วตั้งหน้าตั้งตาหลายทีแล้วแต่ไม่ได้ไปประกาศมีไหมคะรอบนี้
0: อะไรนะ
1: ประกาศมีไหม
0: มีค่ะ100 ตัวค
1: ่
0: ะ
1: แหมประกาศ100 ตัวเดี๋ยวเราไปนะคนละ2 ตัวเออไม่ใช่ เขาให้คนละกี่ตัวนะ
0: คนละ2 ตัวค่ะ
1: คนละ2 ตัวนะ ตัวเมียตัวผู้ไปขยายความเอาเองโอเคค่ะอ่ะนอกเหนือจากเหล่านี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ก็มีการจำหน่ายของตลาดเกษตรกรนะคะซึ่งปกติเนี่ยตลาดเกษตรกรจะอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยในทุกวันอังคารพุธพฤหัสนะคะช่วงตั้งแต่บ่าย 3เป็นต้นไปนะคะก็จะมีตลาดเกษตรกรของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีทั้งตลาดประจำที่อยู่หน้าสำนักงานแล้วก็ตลาดเคลื่อนที่เป็นตลาดเฉพาะกิจก็ไปร่วมจำหน่ายกับอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลฉลองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะทั้งในส่วนของอำเภอเมืองแล้วก็อำเภออื่นๆใกล้เคียงค่ะ
1: งานเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
0: ตั้งแต่8 โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะถึงจนถึงประมาณบ่าย 4 โมงครึ่งค่ะ
1: 8 โมงครึ่งจนถึงเวลา16:30 น
0: ค่ะ
1: นะคะก็ไปเจอกันที่นี่
0: จนกว่าเกษตรกรจะหมดค่ะ
1: เอามาสต็อกตลอดเลยนี่โอเคค่ะช่วงสุดท้ายให้หัวหน้าได้เชิญชวนนะคะสำหรับคนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในรอบๆหรือว่าฟังในช่วงของวิทยุอยู่เนี่ยได้ไปร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ
0: ก็ขอเชิญชวนนะคะเกษตรกรและก็ผู้สนใจที่จะเข้ารับบริการนะคะนำบัตรประชาชนหรือว่าบัตรที่มีเลขบัตรประชาชนนะคะไปลงทะเบียนรับเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา8:30 นเป็นต้นไปที่บริเวณจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใกล้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยที่เกษตรกร1 รายเนี่ยสามารถรับบริการได้มากกว่า1 กิจกรรมค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแล้วก็โครงการที่ดีนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นไตรมาสสุดท้ายเราด้วยนะที่เราจะได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะคะสมเด็จพระบรมโอสถาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะนะคะแล้วก็เป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในวันที่28 กรกฎาคม 2569ค่ะอย่าลืมละกันนะคะ8 โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะเราไปเจอกันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคลินิกต่างๆนะคะหรือว่าภาคีเครือข่ายนะแล้วก็จะมีในเรื่องของการแจกนะคะแหน่แดงปลากงปลากัดนะคะแล้วก็ไปดูในเรื่องของชันโลงนะคะซึ่งบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะมีพื้นที่แล้วก็ไปดูไอเดียนะคะว่าเราสามารถจะต่อยอดไอเดียได้ไหมเพราะว่าบางทีเราเนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นเกษตรกรมือใหม่ที่สามารถทำแล้วได้ดีก็หลายคนนะจากการที่เราไปแค่ไปเที่ยวๆเนี่ยค่ะแล้วพอไปเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะคะกลับมาปั๊บเนี่ยเรามาสร้างสรร

0: นะคะมีรายได้เพิ่มเติมด้วยนะคะทุกวันนี้2กระเป๋าไม่พอแล้วหัวหน้าต้องมีกระเป๋าหลังอีก พกกันเยอะๆเลย ขอบพระคุณค่ะนะคะหัวหน้าปัณพัฒน์กระจ่างศรีนะคะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตค่ะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วก็ในโอกาสต่อไปนะคะก็คงจะได้ไปพูดคุยกันนะคะหรือว่าจะได้ไปเขาเรียกว่าไปดูในเรื่องของเกษตรนะคะซึ่งบางทีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ยเรามียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะนะคะที่มีเรื่องของเทคนิคนวัตกรรมนะคะต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวค่ะนะในส่วนของทางจังหวัดภูเก็ตเองค่ะนะคะก็มีการทวงคืนผืนหาดนะคะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะพร้อมด้วยในส่วนของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่นะคะซึ่งนำโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะในส่วนของการนำกำลังนะคะแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษค่ะที่ชื่อว่าพยัคฆ์ไพรนะคะหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษพญาเสือนะคะชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวรวมกว่า200นายค่ะส่วนที่กำลังเปิดยุทธการทวงคืนพื้นที่หาดลุยตำบลกรณ์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกนะคะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดนะคะจำนวน11รายการหลังตรวจพบนะคะมีการแพ้วทางป่านะคะแล้วก็ปรับพื้นที่เพื่อการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและชายหาดสาธารณะค่ะการดำเนินการในครั้งนี้นะคะเป็นไปตามนโยบายของภูเก็ตโมเดลนะคะตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะที่กำหนดให้มีการทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติมีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะแล้วก็การปรับปรามผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลค่ะโดยยึดถือแล้วก็มีการยืนยันนะคะว่าจะใช้การบังคับกฎหมายอย่างจริงจังค่ะเสมอภาคโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยกลับคืนสู่ประชาชนอย่างแท้จริงค่ะนายสุชาติกล่าวว่ารัฐบาลนะคะมีความมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานใหม่นะคะในการบังคับใช้กฎหมายโดยให้ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำนะคะหรือว่าผู้กระทำความผิดค่ะนะคะหรือจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มนายทุนรายใดนะคะเพราะทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นสมบัติของประชาชนทุกคนไม่ใช่แค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะพร้อมกับย้ำว่าชายหาดที่ดินของรัฐพื้นที่ป่าไม้และก็อุทยานแห่งชาติเป็นทรัพย์สินสาธารณะไม่สามารถตกเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้แม้จะเป็นการออกสิทธิ์สารสิทธิต่างๆนะคะหากตรวจสอบและพบว่าออกโดยมิชอบนะคะก็ต้องมีการดำเนินงานเพิกถอนตามกฎหมายค่ะก่อนใช้มาตรการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ของรัฐนะคะโดยจะมีการบูรณาการนะคะทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนค่ะนะคะที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะเกษตรกรรมหรือว่าสปก.นั่นเองค่ะเพื่อที่จะทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้กลับมาเป็นของประชาชนนะคะในส่วนของทางอธิบดีกรมป่าไม้นะคะก็ได้กล่าวว่าการดำเนินงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเมื่อปี2569นะคะจำนวน11รายการนะคะซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้วจึงสามารถดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัตินะคะป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507นะคะแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะคะก็ถือว่าเป็นบริเวณของหาดนุ้ยนะคะได้รับความเสียหายจากการบุกรุกนะคะรวมประมาณ15ไร่แล้วก็รวมสิ่งปลูกสร้างอีก39รายการนะคะซึ่งตรวจยึดได้ในปี2563นะคะแล้วก็ในปี2567นะคะยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและก็กรมป่าไม้นะคะพร้อมก็จะเร่งดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะนายสุชาติก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าหลังจากการรื้อถอนแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์นะคะพร้อมกับพัฒนาเป็นพื้นที่ป่านันทนาการนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนะคะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ของรัฐทั่วทั้งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดำเนินการดำเนินคดีนะคะกับผู้บุกรุกจนถึงที่สุดนะคะเพื่อที่จะรักษาพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้นะคะเป็นมรดกของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้กล่าวว่าการปฏิบัติงานในครั้งนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนนะคะภายใต้นโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจเกี่ยวเนื่องกันค่ะโดยมีเป้าหมายร่วมกันก็คือการทวงคืนพื้นที่ของรัฐนะคะไม่ให้ตกเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งพร้อมทั้งเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะคะแล้วก็ถือครองที่ดินโดยมิชอบปัญหานอมินีแล้วก็ยาเสพติดอย่างจริงจังนะคะแล้วก็เสริมความเป็นธรรมรักษาผลประโยชน์ของชาติพร้อมขอบคุณนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จล่วงได้ดีค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองค่ะก็ขอร่วมส่งแรงใจนะคะให้กับน้องเนเน่รอยัลนะคะรัติการอำลอยค่ะเด็กสาวชาวภูเก็ตนะคะผู้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะทั่วทั้งประเทศเลยตอนที่ขึ้นเวทีบอกว่ามาจากไหนเนี่ยนะคะก็บอกว่าชาวแรมภูเก็ตเนี่ยโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบคนได้ลุกหมดเลยนะคะแค่เฉพาะไทยแลนด์เนี่ยก็แบบว่าเรารู้สึกว่ามันภูมิใจแล้วนะยิ่งโดยเฉพาะกรุ๊ปมาที่ภูเก็ตอีกนะคะแล้วก็ด้วยการคว้า4ผ่านบนเวทีอเมริกากอสทาเลนนะคะแล้วก็ก้าวสู่การไล่ล่าตามความฝันบนเวทีระดับโลกค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตแล้วก็คนไทยนะคะทุกคนร่วมเป็นกำลังใจร่วมเชียร์ให้กับน้องเนเน่ก้าวสู่ความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยเราเป็นกำลังใจให้นะคะให้น้องเนี่ยก้าวสู่ความฝันค่ะเขาเรียกว่าตามเป้าหมายของน้องเลยแล้วกันนะจ๊ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะนะคะขอบคุณในส่วนของคุณฝั่งทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางสวทภูเก็ตนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตได้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามภารกิจนโยบายใดนะคะสามารถที่จะคลิกมาแล้วก็เปิดมาที่ FM 96.75 MHz ได้เลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของปอนแล้วค่ะนะคะโชคดีมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งเกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบ
7: โหพี่กองอะ
6: ไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งการให้เกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็น
9: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายหลังการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการสู้รบกลับมาปะทุอีกครั้งว่าเนื่องจากห่วงใยความปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวนมากซึ่งการปะทะครั้งที่ผ่านมาได้มีการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครทูตไทยแต่ละแห่งได้ประเมินสถานการณ์แต่ละพื้นที่อย่างไรแต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และหากจำเป็นต้องอพยพคนไทยอีกครั้งก็ยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยเข้มหลังเกิดเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงช่วงค่ำวันนี
10: ้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบนำรถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นวันนี้จังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่เสี่ยงทันทีโดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจและจุดตรวจในเขตเศรษฐกิจหรือเซฟตี้โซนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเน้นย้ำการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยอย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมความพร้อมรับทุกสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายข ขณะที่จังหวัดนราธิวาสยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นางพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบคนร้ายใช้รถยนต์เก๋งบรรทุกระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ขับเข้ามาบริเวณหน้าสถานีตำรวจก่อนลงจากรถและหลบหนีไปกับรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมารับปล่อยให้รถยนต์พุ่งชนแผงกั้นหน้าสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเสียหายทั้งคันรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเพลิงไหม้รวมถึงอาคารและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดภาชนะบรรจุและวิธีการจุดชนวนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดนราธิวาสได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่8ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเวลาประมาณ 10:10 นาทีที่ผ่านมาเพื่อขยายผลจากเหตุคนร้ายผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ได้เชิญตัวชายอายุ37ปีเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและขยายผลการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์บันทึกสภาพร่างกายและจัดทำเอกสารตามขั้นตอนพร้อมจัดทำบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานณสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสก่อนส่งเข้าสู่ศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเพื่อดำเนินการตามกรอบกฎหมายยืนยันว่าการปฏิบัติครั้งนี้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีพยานหลักฐานพิสูจน์ความเกี่ยวข้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุแจ้งหน้าที่สายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงคิดจะชายคิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
13: เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงานภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปู่จ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
14: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมาย แต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
16: ขับขี่มีสติ
17: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
20: ์และสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะทักทายกันในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์และทักทายคุณผู้ฟังที่เราฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าก็ทักทายกันไปด้วยนะคะที่เราฟังอยู่หลายๆช่องทางแล้วก็ทักทาย Facebook Live กันก่อนเลยค่ะมีพี่อเนกพริกไทยนะคะส่งสติกเกอร์ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาในยามเช้าสวัสดีด้วยค่ะพี่อเนกค่ะแล้วก็สวัสดีพี่นิมิตด้วยนะคะที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสค่ะยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวมาฝากกันนะคะหลายประเด็นนโยบายของรัฐบาลก็มีแล้วก็เรื่องของการติดตามความคืบหน้าในพื้นที่ของภูเก็ตในพื้นที่ของพังงาในภารกิจที่มีการทวงคืนพื้นที่สาธารณะกลับมาให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์กันต่อไปนะคะก็มีข่าวนี้มาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะติดตามปริมาณฝนในแต่ละวันกันนะคะวันนี้ภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะปริมาณฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีภาคตะวันออกวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60%ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เนี่ยมีปริมาณฝนอยู่ที่40%แล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้จะมีปริมาณฝนโอ้โหน่าจะน้อยที่สุดแล้วแหละน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะคะอ่าวไทยมีปริมาณฝนอยู่ที่30%และภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้นะคะ40%ค่ะก็ถือว่าเบาบางหน่อยในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าฝั่งบนๆเนี่ยยังคง60%อยู่เนาะภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะก็นั่นแหละใครที่ติดตามสภาพอากาศได้วางแผนการเดินทางวางแผนการทำกิจกรรมตลอดทั้งวันกันได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ติดตามได้ในทุกๆช่องทางแต่ว่าช่วงเช้าแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนัดแล้วก็ทีมงานรายการอันดามันวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องพยากรณ์อากาศให้ฟังกันในทุกๆวันเนาะยามเช้าทุกคนจะได้แบบเตรียมตัวกันได้ถูกว่าตอนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปที่นี่เนี่ยปริมาณฝนวันนี้เท่าไหร่จะได้กะเกณฑ์ถูกจะได้เตรียมความพร้อมกันได้ถูกนะคะเอาร่มติดตัวกันเอาไว้เสื้อกันฝนติดตัวกันเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังค่ะนอกจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาดูเรื่องของมติของคณะรัฐมนตรีกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้มีมติของคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เป็นงบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้านบาทมอบให้กับกรมชลประทานค่ะและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ไปดำเนินการในการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี68ที่ผ่านมานำไปฟื้นฟูให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยแล้วก็รองรับในช่วงที่อาจจะมีฝนตกหนักขึ้นอีกหลังจากนี้ค่ะโดยโครงการนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะคะมีทั้งจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งหมด67รายการด้วยกันอย่างเช่นในพื้นที่สงขลาค่ะก็จะมีการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1อันนี้คือเป็นเรื่องที่หลายคนพูดกันเยอะมากว่าจะทำยังไงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือเป็นคลองสายหลักที่เป็นการระบายน้ำออกจากตัวเมืองหาดใหญ่แล้วก็เมื่อช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาปลายปี68ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคือตัวคลองร.1อ่ะค่ะรับน้ำไม่ไหวจนล้นออกมานะคะตรงนี้ก็เราก็ได้รับความเสียหายเยอะด้วยก็ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมไปนะคะเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในการรองรับน้ำหากเกิดกรณีฝนตกหนักขึ้นในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการเลยนะคะหลักๆเราจะพูดแค่หลักๆเนาะแล้วก็มีรายการแบบยิบย่อยๆระบบส่งน้ำหรือว่าซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านเหนือคลองประมาณนี้นะคะในพื้นที่อำเภอสะดาวก็คือหลายโครงการมากนะคะแต่ว่าในพื้นที่สงขลาเนี่ยวงเงินอยู่ที่ประมาณ646ล้านบาทส่วนในพื้นที่สตูลค่ะว
วงเงิน88ล้านบาทนะคะ7โครงการที่จะมีการซ่อมค่ะก็มีการซ่อมแซมฝายคลองรักเกตอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะแล้วก็ในพื้นที่อำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังนะคะก็หลายๆโครงการค่ะส่วนในพื้นที่ยะลายะลาเนี่ยวงเงินประมาณ2ล้านบาทนะคะก็จะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะของจังหวัดยะลาส่วนที่ปัตตานีเนี่ยวงเงินประมาณ70ล้านบาทก็หลายพื้นที่หน่อยค่ะส่วนในพื้นที่นราธิวาสวงเงินประมาณ35ล้านบาทค่ะก็จะไปมุ่งอยู่ในพื้นที่ของบาเจาะนะคะแล้วก็ในพื้นที่ตากใบด้วยค่ะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราอำเภอตากใบนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆก็ต้องรอติดตามค่ะแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตามที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลค่ะในการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรองรับน้ำหรืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะเมื่อวานนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ไทยแลนด์ยกกำลังประเทศไทยค่ะยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นเรื่องของการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยด้วยการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาเข้าถึงการพัฒนาทักษะแบบ up skill และ re skill ค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้และเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจการผลักดันหรือว่าการผนึกกำลังของ5กระทรวงมีทั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงที่2กระทรวงศึกษาธิการค่ะ3กระทรวงแรงงาน4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์5กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำชื่อทั้ง5กระทรวงนี้เอาไว้นะคะเขาจะทำงานร่วมกันในการยกระดับคุณภาพของคนไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนระดับไหนก็แล้วแต่ค่ะโดยตัวแทนของทั้ง5หน่วยงานนี้นั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้นำเสนอแผนปฏิบัติที่เรียกว่า Lifelong Support ค่ะเพื่อดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมแถลงผลงานในรอบ90วันที่ผ่านมาของทั้ง5กระทรวงที่เขาทำงานร่วมกันนะเขาบอกว่าจะส่งผลให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านทางนโยบายทั้งหมดที่เขาเตรียมพร้อมมาผ่านการดำเนินงานของทั้ง5กระทรวงที่ดนัทบอกให้คุณผู้ฟังจำชื่อ5กระทรวงที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วจะครอบคลุมถึงเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาชีพสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือคุณจะเป็นผู้ใช้แรงงานก็แล้วแต่แล้วเรื่องของการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรการยกระดับสวัสดิการให้กับผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางค่ะและยังมีการทำงานเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงไปจนถึงเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีถ้าเกิดว่าฟังตัวชื่อโครงการคร่าวๆเนี่ยมันอาจจะฟังดูยากแต่ถ้าเกิดว่าเราจำชื่อหน่วยงานเอาว่า5กระทรวงนี้5หน่วยงานนี้เนี่ยเราจะรู้ทันทีว่ามันเกี่ยวข้องกับเราอย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรนะคะเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยทุกนโยบายที่ออกมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องตรงมาที่ฉันและฉันจะต้องได้รับสิทธิตรงนี้หรือว่ากระทรวงศึกษาธิการเราจะต้องมั่นใจได้ว่าการพัฒนาในแวดวงการศึกษาให้กับกลุ่มลูกหลานบุตรหลานของเราเนี่ยหรือว่าคนช่วงไหนก็แล้วแต่ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วหรือจริงๆแล้วเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งในวัยของคนที่เป็นวัยทำงานหรือเป็นวัยผู้สูงอายุอ่ะทุกคนก็ยังสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อยู่ไม่ว่ารูปแบบไหนก็แล้วแต่การศึกษานอกระบบการศึกษาในระบบหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ค่ะมันจะถูกพัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอาง่ายๆว่าอย่างที่เราบอกจำชื่อ5หน่วยงานเอาไว้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีสิทธิ์โดยตรงที่จะได้รับการดูแลจากหน่วยงานนี้ค่ะคุณก็รอติดตามนโยบายของทางหน่วยงานได้เลยคือมันยิบๆย่อยๆเนาะเราอาจจะบอกกันไม่หมดนะคะ
ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าให้จำชื่อหน่วยงานกันเอาไว้นั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบมีมติออกมาค่ะให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและเป็นวันหยุดราชการประจำปีด้วยค่ะโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาติและให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปค่ะก็เป็นข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้นะคะทักทายคุณต้นน้ำบารมีนิรโสค่ะสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ครับพี่แนนขอบคุณมากมากค่ะที่ทักทายกันเข้ามาอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่สุราษฎร์คุณต้นน้ำค่ะอากาศดีใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝั่งอ่าวไทยมีฝนแค่ประมาณ 30% เองนะเป็นยังไงกันบ้างคะน่าจะอากาศดีน่าจะแบบได้รับแดดยามเช้าน่าจะแดดออกกันหลายพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะรวมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ภาพจำผลงานเพลงจากป๊อปปองกูลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะคำยินดีจากเคลียร์นะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงแบบแนวสตริงในยุคนี้หรือว่าแนวไหนก็ได้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้เลยในช่วงท้ายๆของรายการนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อดีกว่าค่ะอย่างที่สัญญากันเอาไว้ว่าเป็นข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันไปเริ่มกันที่ข่าวในภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เขาดำเนินโครงการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดโครงการท่าอากาศยานสีขาวประจำปี2569จะได้ยกระดับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีการคุมเข้มเรื่องของการให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ด้วยค่ะมาดูเรื่องนี้กันค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวานสักประมาณช่วงเช้าๆ 9 นาฬิกาค่ะก็มีการดำเนินการในการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะโดยมีทางด้านของผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการนี้นะคะมีผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของท่าอากาศยานภูเก็ตเองนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐมีเอกชนเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยค่ะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานขนส่งผู้ประกอบการรถแท็กซี่แล้วก็ผู้ให้บริการสาธารณะเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะทางด้านของท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตท่านบอกว่าตัวท่าอากาศยานภูเก็ตเองเนี่ยคือให้ความสำคัญมากนะกับเรื่องของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการกับผู้โดยสารแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วทำมาแบบต่อเนื่องมากแบบนี้ค่ะแล้วโครงการนี้ที่เขาจัดขึ้นมาคือท่าอากาศยานสีขาวก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญของเขาเขาอยากจะสร้างวินัยด้านการจราจรเขาอยากจะส่งเสริมเรื่องของการให้ทุกภาคส่วนที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้บริการกับผู้โดยสารน่ะมีจิตสำนึกในการที่ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยคนที่เขามาใช้บริการเขาก็เกิดความมั่นใจไงคะและที่สำคัญคือมันช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะภายในท่าอากาศยานด้วยค่ะกิจกรรมก็มีหลายกิจกรรมมากค่ะมีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารรถโดยสารสาธารณะมีการตรวจความพร้อมของมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะนะคะแล้วก็การตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถสาธารณะค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกคนได้มั่นใจว่าคนที่เขามาขับขี่รถโดยสารสาธารณะแล้วเขาให้บริการเราเนี่ยคือเขามีความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงก็คือคุณสามารถมั่นใจได้อะก็มีการตรวจสอบแบบนี้กันอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถดูแลผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนซึ่งโครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างที่เราบอกไปนะคะคือในการสร้างแบบสภาพแวดล้อมของการเดินทางที่ปลอดภัยโปร่งใสปราศจากยาเสพติดแล้วก็เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานภูเก็ตในฐานะที่เขาเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวระดับนานาชาติในภาคใต้เนาะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการจากทั่วโลกอย่างที่นัทบอกไปคือพูดเน้นย้ำกันอยู่ตลอดว่าเฮ้ยการที่แบบเขามีการซักซ้อมแผนเขาวางแผนเขาจัดกิจกรรมแบบนี้มันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเราได้จริงๆนะแล้วก็ต้องมีแบบนี้อยู่ตลอดไม่ใช่ว่า 4-5 ปีทำครั้งหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้จริงๆอ่ะแผนการฝึกซ้อมหรือว่าการตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหนึ่งยังต้องทำแผนย่อยๆอีกหลายครั้งแล้วก็ต้องทำในทุกๆปีหรือ2ปีครั้งก็ได้สำหรับแบบเคสใหญ่ๆการจำลองแบบเหตุการณ์เคสใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะคะก็มีการดำเนินการกันอยู่ตลอดค่ะก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงานะคะก็มีการไปทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะค่ะไปดูว่ามีพื้นที่ไหนบ้างค่ะโดยท่านไพรัตน์เพชรยวนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะพร้อมด้วยท่านบัญชาธนูอินท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงามีปลัดจังหวัดพังงามีนายอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็เจ้าหน้าที่อส.เข้าไปรื้อสิ่งปลูกสร้างที่ได้ไปลุกล้ำลำน้ำลุกล้ำบริเวณชายหาดพื้นที่สาธารณะออกจากบริเวณชายหาดตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าค่ะซึ่งทางอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยเขาได้มีการสำรวจพื้นที่ชายหาดที่มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและประกอบกิจการร้านค้า
พอมีการดำเนินการตรวจไปเรื่อยๆนะคะก็ปรากฏพบว่าในพื้นที่ตำบลคึกคักเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการร้านค้าอยู่ประมาณ22ร้านด้วยกันหมู่ที่1เนี่ยประมาณ13ร้านหมู่ที่3เนี่ยประมาณ9ร้านแล้วก็ในพื้นที่ตำบลบางม่วงพบว่ามีอยู่โอ้เยอะเหมือนกันนะคะประมาณ58ร้านด้วยกันค่ะแล้วก็ในพื้นที่หมู่ที่2 6ร้านหมู่ที่741ร้านแล้วก็หมู่ที่8จำนวน11ร้านด้วยกันนะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ค่ะทางจังหวัดพังงาเขาได้ออกประกาศขึ้นมาเรื่องของการห้ามไม่ให้ผู้ใดก่อสร้างเพิงพักศาลาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งห้ามจัดวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดค่ะซึ่งก็มีการลงมติกันไปเมื่อวันที่18มิถุนายน2569เพื่อจะได้ออกประกาศตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ค่ะไปจนถึงการดูแลความสงบความเรียบร้อยในพื้นที่แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขาสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดร่วมกันได้อะค่ะไม่ใช่มันเป็นประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้ซึ่งต่อมาทางอำเภอตะกั่วป่าเองเขาก็ได้นำป้ายประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากออกประกาศและเดี๋ยวเผื่อคนไม่ได้ติดตามไม่รู้ก็เลยนำป้ายเนี่ยไปทำการติดเอาไว้ตามพื้นที่ชายหาดเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ได้รับทราบว่ามีมติตัวนี้ออกมานะคะซึ่งดำเนินการไปแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่22มิถุนายน69ที่ผ่านมาหลังจากที่มีมติเมื่อวันที่18มิถุนาพออีกไม่กี่วันที่22มิถุนาปุ๊บก็เอาป้ายไปติดไว้ในพื้นที่เลยแล้วก็แจ้งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่นะคะแล้วก็กำหนดระยะเวลาให้กับผู้ประกอบการเนี่ยดำเนินการรื้อถอนเองเลยนะคุณนำอะไรมาตั้งไว้วางไว้ในพื้นที่บริเวณชายหาดสาธารณะคุณก็จะต้องรื้อถอนกลับไปตามประกาศหรือคำสั่งตัวนี้ภายใน15วันซึ่งครบกำหนดไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏพบว่าผู้ประกอบการและร้านค้าส่วนใหญ่เขาก็ให้ความร่วมมือดีนะคะในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ตัวเองเอาไปตั้งไปทำกันเอาไว้ค่ะและมีการปรับปรุงสภาพของชายหาดให้คืนสู่สภาพเดิมแล้วก็มีการประกาศเน้นย้ำว่าถ้าเกิดว่าใครมีการฝ่าฝืนก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะโดยท่านผู้ว่าเองท่านบอกว่าคือทางจังหวัดก็ทำตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดเลยไม่ใช่แค่พังงาภูเก็ตหรืออะไรที่ไหนแต่คือทุกจังหวัดเลยนะคะที่มีในลักษณะประมาณนี้เนี่ยคือต้องดูแลความเรียบร้อยต้องทำงานในเชิงรุกต้องทำงานกับหลายภาคส่วนในการดูแลพื้นที่ต่างๆที่มันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้มันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์จริงๆไม่ใช่ให้ใครก็ได้เข้ามาฉกฉวยโอกาสไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆนโยบายที่มีการรับปฏิบัติมานะคะจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะลงมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยคือเราเห็นผลงานการทำงานของในแต่ละพื้นที่แบบนี้ก็โอเคเนาะทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าทุกคนไปเที่ยวที่ไหนทุกคนไปจังหวัดไหนแล้วยังเจอกรณีแบบนี้อยู่อะค่ะเฮ้ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือเปล่านะแล้วทำไมถึงมีการเรียกเก็บเงินหรืออะไรประมาณนี้เข้าข่ายลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนสามารถไปร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าร้องเรียนกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นั้นเลยก็ได้อันนี้จะเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาพื้นที่สาธารณประโยชน์มันจะได้กลายเป็นสาธารณประโยชน์สำหรับคนทุกกลุ่มได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยัง

0: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
1: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
2: ่
1: หนูจะทำยังไงดี
3: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: มาคุย
5: รักกินไม่ได้จากสงกรานต์รังสรรค์ค่ะก็หลายๆมุมมองของความรักเนาะผ่านทางผลงานเพลงที่เราถ่ายทอดให้กับผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในแต่ละวันนะคะจริงๆก็ได้ทุกแนวนะผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนกันบ้างล่ะก็สามารถขอกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางของสวทรนองเลยค่ะมาตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะคะยังเหลือข่าวสารอีก2จังหวัดก็คือทางจังหวัด

หวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองค่ะแต่ไปดูกระบี่กันก่อนค่ะที่กระบี่ตอนนี้นะคะมีการเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนประมาณ254ไร่ให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มอบให้แก่เกษตรกรจำนวน32รายค่ะหวังว่าการมอบให้ในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่กระบี่นะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คทช.จังหวัดกระบี่ค่ะประชุมกันไปเมื่อวานนี้นะคะในที่ประชุมเนี่ยมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่1ซึ่งประชุมกันไปเมื่อวันที่18ธันวาคมของปีที่แล้วพร้อมทั้งมีการแจ้งเรื่องสำคัญให้ทราบหลายประเด็นด้วยกันโดยเฉพาะข้อมูลของการอนุญาตให้ขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่กระบี่ค่ะเพื่อเป็นการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งทางด้านของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะที่เขาเป็นคณะอนุกรรมการในเรื่องนี้นะคะเขาก็มีการได้ส่งข้อมูลการอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือเข้าอยู่อาศัยภายในพื้นที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกาโรดนะคะแล้วก็ป่าคลองหินแล้วก็มีท้องที่ตำบลเขาครามแล้วก็ที่ตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่ด้วยนะคะรวมๆแล้วประมาณ254ไร่2งานกับอีก9ตารางวาค่ะเพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลมอบให้กับเกษตรกรจำนวน32รายประมาณ38แปลงค่ะตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตรงนี้นะคะก็มีการมอบกันไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพการตลาดที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยแล้วก็อีกหลายๆประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทั้ง32รายด้วยค่ะจากกระบี่มาปิดท้ายที่ระนองกันบ้างคุณผู้ฟังเรื่องของแวดวงการศึกษาแก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้นสักทีเรื่องของเด็กที่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาตอนนี้ระนองมีการอัปเกรดอีกหนึ่งขั้นนะคะในการจริงจังกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มากขึ้นก็มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้นำทีมโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะก็มีการประชุมกับหลายภาคส่วนในที่ประชุมเขาก็ได้รายงานความคืบหน้าของการประชุมก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงการดำเนินโครงการ Thailand Zero Dropout Plus ค่ะซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการที่คุณจะต้องให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปติดตามเข้าไปค้นหาแล้วก็นำเด็กและเยาวชนที่เขาหลุดออกไปจากนอกระบบการศึกษากลับเข้ามาอยู่ในระบบให้ได้เขาจะมีปัญหาอะไรเราจะต้องช่วยซัพพอร์ตในทุกๆทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในด้านนั้นนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาและศึกษาต่อไปได้นะคะซึ่งผลการดำเนินงานด้านที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการดำเนินงานหลายด้านมากๆเลยรวมถึงการพัฒนาในตัวของศักยภาพของเด็กนักเรียนการดูแลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียนหรือต่างๆค่ะที่มีการดำเนินการนะคะก็หลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะคือเขาก็มีการเปิดเผยว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการทำงานแบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้นหน่วยงานหลักๆที่ทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้นะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองค่ะสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายภาคส่วนนะคะพม.เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลอยู่เยอะว่าเด็กในชุมชนไหนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแค่ไหนแล้วก็ได้รับการศึกษาในระดับชั้นไหนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าคุณครูที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านเป็นประจำในทุกปีการศึกษากลุ่มนี้เขาก็จะมีข้อมูลที่เชิงลึกเหมือนกันค่ะก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยไม่ต้องหลุดจากระบบการศึกษาหรือใครที่มีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือประคับประคองกันไปผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะคะทั้งการมอบทุนหรือการเข้าไปช่วยเหลือดูแลถึงที่บ้านที่พักอาศัยเป็นยังไงประมาณนี้เป็นต้นค่ะเรานำเสนอข่าวกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เชิงรุกหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาผนวกกับภาคการศึกษามากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อใ
เด็กๆชาวระนองให้เยาวชนชาวระนองเนี่ยเขาได้มีทักษะด้าน AI แล้วก็สนุกไปกับการเรียนรู้และที่สำคัญคือเขาก้าวทันกับยุคดิจิทัลยุคปัจจุบันนี้แล้วก็วาระนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวาระสำคัญมากๆเลยนะคะก็จะมีการดูแลในทุกๆโรงเรียนในทุกๆแบบสถานศึกษาไม่ว่าคุณจะเป็นสถานศึกษาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยทุกข้อมูลต้องเข้ามาอยู่ในเวทีการประชุมแบบนี้เพื่อจะได้หาแนวทางร่วมกันว่าพื้นที่ไหนโซนไหนอำเภอไหนโรงเรียนไหนที่ยังต้องได้รับการช่วยเหลืออยู่หรือว่าเด็กกลุ่มไหนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็มีการพูดคุยกันในหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นในเวทีการประชุมแบบนี้แต่เรานำมาเล่าให้เห็นถึงความคืบหน้าว่าเขายังคงเดินหน้าในการทำเรื่องนี้อยู่นะนโยบายเรื่องนี้อยู่นะแล้วก็พยายามที่จะอ่านชื่อหน่วยงานให้ทุกคนได้รับฟังกันอย่างชัดเจนเผื่อใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยลูกหลานของฉันมีปัญหาครอบครัวเรามีปัญหาด้านนี้จนทำให้ลูกหลานหลุดออกจากระบบการศึกษาอะไรประมาณนี้เป็นต้นก็จะได้ไปขอความช่วยเหลือได้ถูกต้องนะคะก็นำมาฝากกันในทุกๆประเด็นในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ฟังถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถบอกกันเข้ามาได้แต่เราก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดเนาะความสุขก็ต้องการมอบให้ข่าวสารก็ต้องการเสิร์ฟให้ในยามเช้าแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็จะมีดีเจสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะแล้วก็ข่าวสารก็อัปเดตนำมาฝากกันในทุกๆวันเลยนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับการทำงานกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันรวมถึงดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเตือนผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเตือนผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวน
8: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนออกประกาศเตือนผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า Airport Rail Link ชั่วคราวเนื่องจากระบบเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคส่งผลให้สามารถจัดเดินรถให้บริการได้เพียง1ขบวนเท่านั้นเพื่อป้องกันผลกระทบและความล่าช้าขอแนะนำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกอื่นแทนเช่นรถแท็กซี่สาธารณะและรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันรถโดยสารสาธารณะขสมกรถประจำทางรถลิมูซินท่าอากาศยานหรือรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในวันนี้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาเดินทางมากกว่าปกติโดยทางสนามบินได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางและให้ข้อมูลขนส่งทางเลือกแก่ผู้โดยสารณจุดให้บริการเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สามารถอัปเดตสถานการณ์การเดินทางได้ที่ Facebook Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: พาณิชย์เพชรบูรณ์แจ้งขั้นตอนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีสถานะเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท
9: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่มีสถานะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดโดยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอสามารถติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูล โดยกรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งการตรวจสอบและออกหนังสือแจ้งผลไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของการมีชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นสามารถยื่นข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยสมัครใจเพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวบรวมส่งกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570หรือ02-547-4376สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์056-737-049ในวันและเวลาราชการเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มชาวเมียนมาลักลอบขนโดรน FPV ขีดความสามารถสูงเตรียมส่งข้ามแดนหวั่นกระทบความมั่นคง
10: ที่บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจับกุมนายมินนี่จออายุ28ปีสัญชาติเมียนมาพร้อมของกลางโดรน FPV ขีดความสามารถสูง4ลำโครงเฟรม7ชุดและอุปกรณ์อะไหล่อาทิมอเตอร์กล้องติดโดรนแผงวงจรควบคุมเสาสัญญาณรวม16รายการหลังพบการลักลอบขนส่งพัสดุผ่านบริษัทเอกชนเพื่อเตรียมส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งเป็นเทคโนโลยีโดรนที่มีขีดความสามารถสูงแตกต่างจากโดรนพาณิชย์ทั่วไปทั้งความเร็วระบบส่งสัญญาณและความสามารถในการบินในพื้นที่ซับซ้อนการจับกุมในครั้งนี้จึงเป็นการสกัดกั้นภัยความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
6: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

ชมนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่โสธรภูเก็ตครับโสธรพังงาโสธรตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับโสธรกระบี่และสบธ.ระนองวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องดิววสุรัตน์วีระไสผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก่อนเราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็รับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในรายการเล่าข่าวอันดามันของเราครับประเดิมกันด้วยข่าวใหญ่ข่าวระดับประเทศที่มีผลกระทบถึงข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับผมน่าจะเดากันได้ไม่ยากว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่กำลังหนาหูในปัจจุบันมากๆเลยนะครับรวมถึงในสื่อโซเชียลออนไลน์ในเรื่องของการทุจริตข้อสอบนะครับผมของท้องถิ่นนะครับโดยล่าสุดนะครับท่านนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามรองปลัดเซมเบ้นั่นเองนะครับผมได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับส่งสัญญาณเตือนขั้นเด็ดขาดลั่นพร้อมปิดตายทุกประตูการทุจริตครับในการจัดสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหารนะครับผมซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับก็นั้นท่านได้บอกเลยนะครับว่าปิดตายทุกประตูการทุจริตของการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหารนะครับผมก็เตรียมดูกันเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมสำหรับการสอบครั้งใหญ่นี้นะครับมีผู้เข้าสอบทั่วประเทศมากถึง 37,359 คนครับโดยได้กระจายจัดสอบพร้อมกัน5สนาม5ภูมิภาคนะครับได้แก่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมกรุงอุดรธานีขอนแก่นนะครับแล้วก็ปทุมธานีชลบุรีและในส่วนของภาคใต้เราก็จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบมาตรฐานสากลครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือรองปลัดเซมเบ้นะครับได้ย้ำเตือนผู้สอบทุกคนว่าให้เชื่อมั่นนะครับในความรู้ความสามารถของตนเองอย่าหลงเชื่อหน้าเนียนหรือนายหน้าคนไหนเด็ดขาดนะครับที่มาแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือหรือซื้อขายคะแนนสอบได้เพราะนั่นคือการโดนหลอก 100% และจะเสียเงินฟรีทันทีครับทันนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้วางมาตรฐานคุมเข้มสูงสุดหากผู้ใดพบเห็นเบาะแสหรือชักชวนหรือการทำทุจริตนะครับสามารถแจ้งข้อมูลและหลักฐานนะครับได้ทันทีเลยนะครับผมที่ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นนะครับหมายเลขโทรศัพท์022419014ครับหรือแจ้งตรงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและปปช.นะครับโดยย้ำชัดเจนว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับทางราชการขั้นสูงสุดครับนี่แหละครับผมก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่เปิดประเด็นได้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นประเด็นเดือดที่เอาไม่ลงจริงๆจนกว่าทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมนะครับประเด็นนี้ในสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็เดือดมากๆเลยหลากหลายคอมเมนต์หลายข้อความหลายเขาเรียกว่ามีการส่งเบาะแสกันเยอะมากๆนะครับผ่านสื่อออนไลน์ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องติดตามมาดูว่าทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดการเรื่องนี้ให้จบแบบไหนนะครับผมเราจะมาอัปเดตกันตลอดเวลานะครับหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทางสทภูเก็ตจะนำขึ้นเพจ Facebook นะครับผมรวมถึง TikTok ด้วยนะครับผมแล้วก็นำมานำเสนอในรายการข่าววิทยุอย่างนี้นะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งทิศทางเทคโนโลยีนะครับด้านเทคโนโลยีเนาะระดับโลกแล้วก็โอกาสครั้งสำคัญของธุรกิจไทยนะครับกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของวัฒนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับโดยทางด้านท่านอรมนทรัพย์ทวีธรรมนะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดเผยผลวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร AI ทั่วโลกนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการยื่นขอจดสิทธิบัตรพุ่งสูงขึ้นกว่า75เท่านะครับโดยเฉพาะหลังการเปิดตัวของ Generative AI อย่าง ChatGPT ครับส่งผลให้ยอดการยื่นขอสิทธิบัตรในช่วงปี2566เนี่ยถึงปี2567เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 52.3 นะครับผมซึ่งยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเองก็รวมถึงจีนเนี่ยก็ครองสัดส่วนสิทธิบัตร AI รวมกันเกินกว่าครึ่งนึงของโลกเลยนะครับอย่างไรก็ตามท่านฟังผู้ชมครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่าสัดส่วนการยื่นขอคุ้มครองสิทธิบัตร AI เนี่ยระหว่างประเทศทั่วโลกยังมีเพียงร้อยละ 15.5 เท่านั้นนี่จึงเป็นโอกาสทองนะครับของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยนะครับในการเร่งพัฒนา local AI หรือ AI agent นะครับที่เข้าใจภาษาบริบทวัฒนธรรมและวิธีท้องถิ่นนะครับเพื่อนำไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยนะครับผมโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวภาคการเรื่องของสุขภาพการเงินและการบริการเนี่ยรวมถึงการพัฒนา AI ด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับผม สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564ถึงปีพุทธศักราช2569นะครับมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรด้าน AI นะครับผมรวมแล้วกว่า 3,390 คำขอโดยเป็นคำขอจากคนไทยจำนวน 1,289 คำขอครับซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนให้คนไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมและจดคุ้มครองสินทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนนะครับนี่ครับคุณผู้ฟังครับสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในภาคใต้นะครับผมก็สามารถติดตามได้ผ่านเพจของเราด้วยแหละครับอย่างเรื่อง AI เนี่ยเห็นไหมครับผมถ้าเราไม่รีบกระเตื้องในการเรียนรู้นะครับผม AI จะพัฒนาไปอย่างไวมากๆเพราะตอนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับต้องคอยรับข้อมูลเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ AI ให้มากขึ้นนะครับผมเผื่อวันนึงเนี่ยใครจะไปคิดล่ะครับใครจะไปรู้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังฟังรายการอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนา AI ก็ได้นะครับผมเอาละครับมาอีกที่หนึ่งข่าวนะครับปิดท้ายช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนกันด้วยข่าวใหญ่ของสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยครับกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลครับล่าสุดนะครับท่านอันสิทธิ์สัมพันธ์รัตน์นะครับผมปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปีพุทธศักราช2569ครับหรือ OTOP Production Champion OPC ครับก็ต้องบอกว่าเป็นระดับประเทศเลยนะครับผมที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมด้วยท่านสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนครับรวมถึงผู้แทนจาก4กระทรวงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแบบคึกคักมากๆเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญนะครับผมของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ระบุไว้อย่างลึกซึ้งว่าสินค้าโอท็อปอย่าให้คนซื้อเพราะสงสารแต่ต้องซื้อเพราะเขาของเขาดีจริงๆนะครับผมซึ่งอันนี้ผมว่าจริงเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนขายความสงสารไปบ้างไม่ได้เหมารวมนะครับขออภัยนะถ้าคำพูดอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือสิ่งที่สื่อคือเมื่อก่อนนะครับภาพลักษณ์ของการขายสินค้าโอท็อปคนจะมองว่าเป็นเขาเรียกว่าสาคือชุมชนที่ขาดโอกาสในการค้าขายเลยซื้อเพราะความสงสารนะครับผมซึ่งบางที่หลายๆที่เนี่ยมีคุณภาพจริงนะครับผมแต่บางที่ก็อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าสินค้าโอท็อปของประเทศไทยแทบจะทั่วทุกมุมเลยเป็นของดีเป็นของดีที่ราคาถูกราคาเหมาะสมนะครับผมจึงอยากจะแบบเชิญชวนทุกท่านจริงๆว่าของโอท็อปใครที่ยังไม่เคยลองเปิดใจลองเปิดใจใช้ดูก่อนลองเปิดใจหยิบจับลองซื้อนะครับผมเพราะว่าโอท็อปสมัยนี้ก้าวไกลมากคุณภาพมาตรฐานเยอะมากๆดีมากๆจริงๆครับก็อย่างที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้มุ่งมั่นอยู่แล้วนะครับที่จะพัฒนาโอท็อปให้เติบโตด้วยคุณภาพและมาตรฐานรวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับไม่ใช่แค่การเรื่องของการสร้างรายได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับผมเอาละครับสำหรับการคัดสรรในปี2569นี้นะครับถือเป็นครั้งที่10แล้วนะครับโดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปทั่วประเทศได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดเพื่อจัดระดับดาว 1-5 ดาวครับมากถึง 19,077 ผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวเยอะมากๆเกือบ 20,000 ผลิตภัณฑ์เลยนะครับผมครอบคลุมทั้ง5ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารครับโดยได้มีผู้เชี่ยวชาญกว่า300คนจากหลากหลายกระทรวงและสถาบันการศึกษานะครับมาร่วมตรวจและให้คะแนนด้านคุณภาพอย่างเข้มงวดนะครับทั้งนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรจนได้ระดับ5ดาวจะได้รับการผลักดันสู่ตลาดสากลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสินค้าโอท็อปของไทยคือสินค้าที่ผู้บริโภคทั่วโลกเลือกซื้อด้วยความภาคภูมิใจนะครับผมในภูมิปัญญานะครับและความเชื่อมั่นในคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับผมคุณผู้ฟังครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องดาวดีๆเป็นประเด็นใหญ่ของสินค้าไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างโอท็อปนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ร่วมกันนะครับได้ร่วมกันหยิบจับซื้อใช้สอยสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของประเทศไทยของเรานี่แหละครับรับรองเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบใช้สินค้าโอท็อปหลายๆประเภทโดยเฉพาะสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารยาดมน้ำมันนั่นน้ำมันนี่แก้ปวดประคบร้อนนะครับ โอ้โหใช้ดีมากๆจริงๆผมเป็นคนที่ชอบปวดเมื่อยร่างกายมากๆไม่ว่าจะเดินเยอะหรือนั่งเยอะเนี่ยผมได้สมุนไพรตัวนึงมาของโอท็อปนี่แหละครับคือตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจซื้อด้วยตัวเองนะครับผมมีพี่เขามาฝากผมบอกว่าเออเนี่ยมันดีนะเราก็ยังไม่เชื่อจนพอเราได้ทดลองใช้ครับโอ้โหต้องบอกว่าอาการปวดเมื่อยคือดีขึ้นทันทีที่ฉีดมันเป็นสมุนไพรในการแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อคลายเขาเรียกว่าคลายการอักเสบนะผมแก้อาการอักเสบซึ่งใช้ได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยไม่มีนะครับผมคือหลังจากใช้หรือหยุดใช้ไปเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองจะมีความผิดปกติทางร่างกายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองดูนะครับถ้าใครที่ไม่กล้าจะใช้ในเรื่องของที่เป็นประเภทของสมุนไพรในการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นอาหารขอไปครับผ้าและเครื่องแต่งกายอันนี้มีดีมากๆหลากหลายพื้นที่เนี่ยมีเขาเรียกว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับผมเรื่องผ้าเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยสวยๆงามๆเยอะมากนะครับผมใครที่ชอบผ้าไทยชอบผ้าพื้นถิ่นลองไปหาดูแล้วท่านจะหลงรักนะครับผมกับสินค้าโอท็อปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับสำหรับช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะวาร์ปกลับมาเจาะลึกข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราบ้าง นะครับกับช่วงของข่าวใต้รายวันครับพักขอไปครับเดี๋ยวเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในรายการนอกข่าวนะครับ
0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: trâu đặc nào nghe. À!
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของพื้นที่ภาคใต้กันเลยนะครับในเรื่องของความเคลื่อนไหวในการยกระดับศักยภาพผู้นำเพื่อขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่ระดับนานาชาติครับโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569หรือเมื่อวานนี้นะครับผมท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ให้การต้อนรับคณะสถาบันการสร้างชาติ NBI นำโดยท่านสุภัทรพงษ์ปรีชานะครับประธานสมัชชาภูเก็ตสร้างชาติพร้อมด้วยผู้แทนจากกรุงเทพมหานครในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำครับและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองต้นแบบระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนครับโดยพร้อมกันนี้นะครับทางสถาบันก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนะครับเข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภูเก็ตหรือนสช.ภูเก็ตรุ่นที่1ครับซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการเสริมสร้างวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ครับปลูกฝังภาวะผู้นำยุคใหม่และการเท่าทันเทรนโลกเมกะเทรนส์นะครับเพื่อเชื่อมโยงกับพัฒนาภูมิภาคเข้าสู่ระดับประเทศครับสำหรับหลักสูตรนสช.ภูเก็ตรุ่นที่1มีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับซึ่งจะทำการเรียนการสอนนะครับที่โรงแรมตูเดอร์ภูเก็ตนะครับโดยจะเรียนกันทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปครับซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับสากล นะครับท่านใดที่สนใจเสริมศักยภาพและร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนาเมืองภูเก็ตสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ค่าบำรุงนักขออภัยครับค่าบำรุงหลักสูตร79,000 บาทครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์082-647-7000ครับนะก็ใครที่สนใจนะครับผมหลักสูตรผู้บริหารนะครับก็สามารถเข้าร่วมกันได้นะครับมาอีกที่หนึ่งเรื่องนะครับยังคงติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันต่อนะครับในเรื่องของรอบนี้เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบริเวณหาดป่าตองครับล่าสุดนะครับท่านชวดรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ขานรับข้อสั่งการด่วนจากท่านอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับโดยสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับสนธิกำลังร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนครับทั้งมีกระแสข่าวการปล่อยน้ำเสียลงสู่ชายหาดบริเวณพื้นที่กะหลิ่มและหาดป่าตองครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาในจุดแรกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างเจ้าหน้าที่นะครับไม่พบการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งสาธารณะอย่างใดนะครับโดยน้ำที่ไหลออกมาเป็นเพียงน้ำฝนที่ไหลลงมาจากภูเขาตามลำรางธรรมชาติเท่านั้นครับส่วนกรณีที่น้ำทะเลบริเวณหน้าหาดป่าตองระยะทางราว 1.5 กิโลเมตรนะครับจากปากคลองปากบางมีลักษณะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมเขียวนั้นในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานนะครับว่าเกิดจากปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบูมนะครับผมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แพลงก์ตอนพืชขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วครับส่งผลให้น้ำทะเลเนี่ยมีการเปลี่ยนสีประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงดังเข้ามาในลำคลองครับอย่างไรก็ตามนะครับทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจครับโดยสั่งการให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพในห้องปฏิบัติการเชิงลึกครับพร้อมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดอีกครั้งนึงครับเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำผิดจริงๆนะครับก็จะมีการนั่นแหละครับผมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเลยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสบายใจได้นะครับในการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องของภูเก็ตนะครับก็เป็นเรื่องของการเอาใจสายช็อปสายชิมนะครับผมยกความปังของดีเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตของเรานี่แหละมาให้พี่น้องภาคกลางได้สัมผัสกันถึงที่กับงานโอท็อปภูเก็ตเวิร์คโชว์2026นะครับที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งจริงๆข่าวสารในเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวสารที่ เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตแต่เป็นจังหวัดภูเก็ตยกทัพไปที่จังหวัดอื่นนะครับผมล่าสุดนะครับท่านชวนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับได้เดินทางไปร่วมงานนะครับไปเป็นประธานเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับนำทัพผู้ประกอบการขนสินค้าโอท็อปเกรดพรีเมียมกว่า50บูธนะครับมาบุกเมืองนนท์ของเรานั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับไข่มุกแท้สุดเลอค่าภาพปาเต้เอกลักษณ์ลวดลายร่วมสมัยนะครับตลอดจนอาหารและขนมพื้นเมืองภูเก็ตแท้ๆมาให้ช็อปชิมชมกันแบบจุใจเลยทีเดียวครับงานนี้นะครับนอกจากจะได้อุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยแลนด์แล้วนะครับยังจัดเต็มโปรโมชั่นส่งเสริมการขายกิจกรรมนาทีทองแจกบัตรกำนันนะครับช็อปรุ่นใหญ่รุ่นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและห้ามพลาดกับมินิคอนเสิร์ตสุดอลังการจากศิลปินชื่อดังเก่งทัชยะครับก็ต้องบอกว่ามาสร้างความบันเทิงตลอดการทั้งงานเลยนะครับผมพี่น้องชาวนนทบุรีกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแวะไปให้กำลังใจแวะไปร่วมอุดหนุนผู้ประกอบการโอท็อปภูเก็ตกันได้นะครับแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่25กรกฎาคมนะครับผมที่ลานโปรโมชั่น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์นะครับผมก็มาร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและของดีบ้านเรากันเยอะๆนะครับขยับกันมาที่จังหวัดพังงา นะครับกับปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมคืนชายหาดสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวครับโดยท่านไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับรวมถึงท่านพลตำรวจตีชัยเกียรตินะครับผมวิริยะสถิตกุลนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและอส.นะครับผมลงพื้นที่ปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ชายหาดสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่านะครับจากการสำรวจของอำเภอตะกั่วป่าพบว่ามีร้านค้าและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่ชายหาดในตำบลคึกคัก22ร้านนะครับและในตำบลบางม่วงอีก58ร้านนะครับผมซึ่งทางจังหวัดพังงาก็ได้ออกประกาศห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างเพิงพักวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณชายหาดนะครับพร้อมทั้งให้เวลาผู้ประกอบการรื้อถอนไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็มีการให้ความร่วมมือนะครับผมทำการรื้อถอนรวมถึงปรับสภาพชายหาดคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจุดที่ยังฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าทำการรื้อถอนทันทีนะครับพร้อมเตือนหากขัดขืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เน้นย้ำว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการขานรับนโยบายเชิงรุกของท่านอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในการคืนความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับพื้นที่นะครับนอกจากการทวงคืนชายหาดสาธารณะแล้วนะครับจังหวัดพังงายังได้เพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างกลุ่มนอมินียาเสพติดและอบายมุขทุกรูปแบบนะครับเพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองแห่งความผาสุกของทุกคนอย่างแท้จริงครับข้ามมากันที่จังหวัดกระบี่กันต่อเลยนะครับผมเผื่อเวลาเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะครับกับบรรยากาศสุดคึกคักนะครับของการผลักดันศิลปะการต่อสู้ไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกครับในการแข่งขันมวยไทยระดับภาคใต้นั่นเองนะครับผมเมื่อคืนวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่เวทีมวยชั่วคราวอ่าวนางแลนด์มาร์คในมาร์เก็ตตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยไทยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลครับ Authentic มวยไทยนะครับผมประจำปีงบประมาณ2569ครับรอบคัดเลือกสีคนสุดท้ายของกลุ่มภาคใต้นั่นเองนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกระบี่ครับมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้นักชกดาวรุ่งรุ่นใหม่จากทั่วภาคใต้ได้แสดงฝีมือบนเวทีมาตรฐานเพื่อไต่เต้าเข้าสู่ระบบกีฬาอาชีพและก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติครับพร้อมทั้งยกระดับมวยไทยให้เป็นอุตสาหกรรมกีฬาที่สร้างรายได้เข้าประเทศนะครับบรรยากาศขอบสนามเป็นไปอย่างคึกคักมีการประกบคู่ชกมากถึง12คู่นะครับท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องจากทั้งแฟนมวยชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาร่วมกันแน่นสนามเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่านอกจากนี้นะครับยังมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง ทาง PPTV HD 36ครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ไปทั่วโลกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ได้แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านการกีฬาเนี่ยมาเป็นจุดเชื่อมโยงเป็นจุดในการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยเราสู่สายตาชาวโลกนะครับผมถือเป็นการ

0: นะครับการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการต่อยอดจากการหารือร่วมกับท่านพลอากาศเอกเสกสรรสวนศรีดาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศครับเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สนามบินระนองบริเวณภูเขาย่านะครับผมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิตินั่นเองนะครับโดยมีเป้าหมายหลัก2ด้านเลยคือการรองรับภารกิจด้านมนุษยธรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดระนองในระยะยาวครับในที่ประชุมนะครับได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะครับเพื่อนำข้อสรุปไปปรับแก้ร่าง MOU ให้สมบูรณ์รัดกุมและถูกต้องตามกฎหมายครับก่อนที่เราจะส่งมอบไปให้กับกองทัพอากาศดำเนินการขั้นในต่อไปนะครับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าการพัฒนาพื้นที่สนามบินระนองในครั้งนี้จะสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้ระนองมีศักยภาพในการรองรับภารกิจบรรเทาสาธารณภัยควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับนี่แหละครับผมก็เป็นการดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในทุกมิตินะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภูเขาย่าจังหวัดระนองนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดระนองเลยทีเดียวที่เวลาคนแวะมาเวียนมาหรือตั้งใจมาที่ระนองเนี่ยก็จะต้องไปภูเขาย่าและอย่างน้อย1ครั้งนะครับผมไปรับบรรยากาศดีๆไปถ่ายรูปนะครับผมไปถ่ายคลิปวิดีโอเก็บความทรงจำเอาไว้นะครับผมไปนั่งปิกนิกส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จะมีการวางแผนไปที่ภูเขาย่าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาพื้นที่ภูเขาย่าให้เกิดประโยชน์เนี่ยย่อมสร้างกระแสนะครับผมสร้างเขาเรียกว่าความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับผมถ้าพัฒนาได้ถูกทางพัฒนาได้ดีนะครับผมจะกลายภูเขาย่าเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดเลยของจังหวัดระนองนอกจากบ่อน้ำร้อนนะครับผมก็อยากจะให้พัฒนาได้จริงๆนะครับในส่วนของภูเขาย่าจังหวัดระนองนะครับก็เอาใจช่วยจริงๆนะครับในส่วนนี้เอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับผมล่ำลาทุกท่านนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงของสายวันนี้นะครับทุกท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับรวมถึงท่านที่ดูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยสามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุรัตน์วีระสัยนะครับน้องดิววสุนะครับผมแล้วก็พี่หนึ่งสราวุธช่างไฟฟ้าเทคนิคนะครับผมก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะ Airport Rail Linkแจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: Apport Rail Link แจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชน
7: รถไฟฟ้า Airport Rail Link รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุขัดข้องของการเดินขบวนรถล่าสุดว่าสาเหตุเกิดจากระบบจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงขัดข้องส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยขณะนี้สามารถเปิดเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนเท่านั้นและมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนซึ่งทางบริษัทกำลังเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนและย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ได้จัดรถบัสรับส่งผู้โดยสารฟรีในเส้นทางสุวรรณภูมิมักกะสันโดยสามารถขึ้นรถได้ที่2จุดที่สถานีมักกะสันจุดรับส่งชั้นกราวด้านล่างสถานีและสถานีสุวรรณภูมิจุดรับส่งชั้น2ประตู9นอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถเลือกเดินทางรถไฟดีเซลรางชานเมืองของรฟท.ในสถานีใกล้เคียงเป็นทางเลือกได้อีกโดยตรวจสอบตารางเดินรถได้ที่เว็บไซต์ของรฟท.หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปสนามบินเผื่อเวลาเดินทางและติดตามความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ของ Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงแรงงานนำตรวจเข้มย่านประตูน้ำจับแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย35รายนายพิเชษฐ์ทองพันรองปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรณยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายนำคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวภายในห้างแพลตินัมแฟชั่นมอลและศูนย์การค้าอินทราสแควร์ย่านประตูน้ำเพื่อบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายซึ่งผลการตรวจพบแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายรวม35รายแบ่งเป็นทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาต27รายเป็นชาวเมียนมา26รายลาว1รายและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต8รายได้แก่เมียนมา1รายอินเดีย3รายปากีสถาน3รายและจีน1รายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยและสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนมีกำหนดที่จะพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าการพบหารือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
9: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: โลกนี้ก็มีแต่การส่งเสริมให้สนุกสนานอร่อยอร่อยทางกามอารมณ์ทางนะจนลืมความถูกต้องลืมความกตัญญูลืมความสามัคคีลืมความซื่อสัตย์อะไรอย่างที่เคยมีกันมาแต่ก่อนปัญหาข้างหน้ามันจะมีมากนักเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพราะการศึกษาที่ไม่สมบูรณ
1: ์สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะนางสาวปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราแบบรายการสดค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังค่ะท่ามกลางบรรยากาศวันนี้นะคะมีแดดและเมฆค่อนข้างมากค่ะในส่วนของภาคใต้ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งหน่วยงานอำนวยความสะดวกประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนค่ะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยค่ะชวนพี่น้องประชาชนค่ะมาทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโซลาเซลล์ค่ะแล้วก็ยังมีมท.3ค่ะเจเศรษฐ์นำทีมไทยขึ้นเวที UN ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายโลกลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

พิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตงแก้น้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะและไทยแลนด์ยกกำลัง2ค่ะยกกำลังประเทศไทยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์ค่ะเพื่อพัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยค่ะและมาดูกันในส่วนของข่าวในพื้นที่พังงาก่อนของเรานะคะคุณผู้ฟังค่ะพังงาค่ะระดมทีมสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพช้างประจำปีค่ะเพื่อยกระดับสวัสดิภาพสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เชิญชวนชาวพังงาค่ะร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคค่ะจาก76จังหวัดค่ะประจำปี2569ค่ะและสุดท้ายค่ะพังงาค่ะทวงคืนชายหาดสาธารณะหรือสิ่งปลูกสร้างรุกร้ำหาดคึกคักค่ะเปิดพื้นที่คืนประชาชนนักท่องเที่ยวให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะมากันที่ข่าวแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งหน่วยงานค่ะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะไปยื่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะและทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขค่ะสร้างความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะรัฐมนตรีค่ะช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าท่านนายอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการอุทธรณ์สิทธิ์แก่ประชาชนกรณีประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปอุทธรณ์ได้ให้นำรายชื่อไปสำรวจและให้กรมการขนส่งทางบกกระทรวงการคมนาคมให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งขั้นตอนใดที่นะคะที่สามารถใช้อำนาจทางกฎหมายยกเว้นได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขอให้ดำเนินการค่ะการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนค้างต่อชำระนานค่ะและหากยกเลิกต้องจ่ายค่าภาษีย้อนหลังนั้นกระทรวงคมนาคมจะได้ไปหารือในหลักการอีกครั้งว่าสามารถยกเว้นได้หรือไม่ซึ่งอาจจะต้องจัดระบบทำทะเบียนใหม่ค่ะโดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนนะคะแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วค่ะแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีตโดยรัฐบาลนะคะจะพยายามทำทุกทางค่ะเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการสร้างความเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้รับค่ะและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะนายสิริพงษ์ยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกระทรวงการคลังได้ชะลอการนำเรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะนำข้อสั่งการกลับไปพิจารณาค่ะเพื่อทบทวนครบถ้วนทุกมิติก่อนและขอให้ประชาชนค่ะรอความชัดเจนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้แนวทางขยายระยะเวลาการอุทธรณ์และควรจัดจุดบริการในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้นค่ะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องราวของกฟผ.กันบ้างนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะชวนทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะโดยแม้ว่าประเทศไทยค่ะจะมีอากาศร้อนแต่ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์คือปริมาณแสงอาทิตย์ค่ะหรือความเข้มของแสงนั่นเองนะคะไม่ใช่ความร้อนของอากาศนะคะแผงโซลาร์เซลล์ค่ะสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์แต่ไม่ได้หมายความว่ายิ่งอากาศร้อนมากเท่าไรค่ะจะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้ดีขึ้นเสมอไปเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปนะคะอาจส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าของแผงลดลงและทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงตามไปด้วยค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะแผงโซลาร์เซลล์ค่ะจะทำงานได้ดีเมื่อมีแสงแดดเพียงพอและมีการระบายความร้อนที่เหมาะสมนะคะซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายพื้นที่แม้อากาศไม่ร้อนจัดแต่มีแสงแดดสม่ำเสมอก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังวางแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่ะควรเลือกตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงตลอดวันค่ะโดยหลีกเลี่ยงจุดที่อาจถูกบดบังด้วยต้นไม้อาคารหรือเสาไฟฟ้าค่ะรวมถึงหันแผงไปทางทิศใต้และปรับมุมเอียงประมาณ 15-20 องศาค่ะเพื่อช่วยให้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยค่ะทั้งนี้นะคะการติดตั้งอย่างถูกหลักวิชาการและหมั่นดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอค่ะ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจได้ในระยะยาวค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของกฟผ.นะคะคุณผู้ฟังค่ะต่อไปค่ะเรามาดูกันในเรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเจเศรษฐ์ค่ะนำทีมไทยขึ้นเวที UN เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายโลกค่ะลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 50% ภายในปี2573ค่ะที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ United Nations Headquarters นะคะนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยค่ะพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติค่ะว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ของประเทศไทยค่ะในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกจากทั่วโลกค่ะโดยในการประชุมระดับสูงในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือของประชาคมโลกค่ะในการบรรลุเป้าหมายสำคัญคือการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงค่ะโดยให้ลดลงร้อยละ50ค่ะภายในปีพ.ศ. 2573ตามกรอบทศวรรษแห่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประเทศสมาชิกค่ะได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแบบองค์รวมการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายจราจรการกำหนดอัตราความเร็วที่เหมาะสมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะค่ะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหลังเกิดเหตุตลอดจนการผลักดันการรับรองปฏิญญาร่วมค่ะเพื่อเปลี่ยนคำมั่นสัญญาของประเทศสมาชิกไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละประเทศค่ะโดยในการกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมนะคะนายเจเศรษฐ์ได้สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนค่ะโดยได้เน้นย้ำค่ะว่าพลังด่านชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยในระดับพื้นที่ผ่านการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านค่ะและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพร.ในการเฝ้าระวังป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะภาคประชาชนในระดับชุมชนค่ะซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะพร้อมกันนี้นะคะประเทศไทยยังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้นโยบาย Trust Thailand ค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกมิติเลยค่ะตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศด้วยการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบค่ะและประเทศไทยค่ะเชื่อมั่นว่าการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยทางนโยบายที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับค่ะโดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมค่ะในการเข้าร่วมการประชุมระดับสูงในครั้งนี้นะคะนับเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยค่ะบนเวทีระหว่างประเทศในการร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัยทางถนนค่ะพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับนานาประเทศในการขับเคลื่อนเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปีพ.ศ. 2573ค่ะทั้งนี้นะคะประเทศไทยพร้อมนำองค์ความรู้ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่ได้รับจากการประชุมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศควบคู่กับการยกระดับการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะ
เพื่อผลักดันมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะและร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลกภายใต้เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปีพ.ศ. 2573ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงแรกของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังข่าวสารกันต่อค่ะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะ

0: ึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ค่ะมารับฟังข่าวสารของทางรัฐบาลกันต่อนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติงบกลาง843ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตงแก้น้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 843.26 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปีพ.ศ. 2568ค่ะเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศค่ะโดยได้มุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานค่ะเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำขังตลอดจนค่ะเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตโครงการดังกล่าวนะคะจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ของเราค่ะได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะรวมทั้งสิ้น67รายการค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมชลประทานปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนค่ะพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดโดยได้คำนึงถึงความประหยัดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับค่ะและนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังได้เพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำค่ะพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรโครงการคลองระบายน้ำคลองตงตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315ล้านบาทค่ะเป็น 359.52 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 44.52 ล้านบาทค่ะพร้อมขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณพ.ศ. 2563ถึง2568ค่ะเป็นพ.ศ. 2563ถึง2570ค่ะเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพะตงและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาในระยะยาวด้วยค่ะและนี่นะคะก็ถือเป็นข่าวดีของพี่น้องคุณผู้ฟังนะคะภาคใต้ของเราที่จะได้โครงการคลองระบายน้ำค่ะทำให้แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ของเราได้ค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อมาค่ะไทยแลนด์ยกกำลัง2ค่ะยกกำลังประเทศไทยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์และพัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ค่ะโดยได้มุ่งเน้นการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยค่ะเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งรวม5กระทรวงค่ะได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้นำเสนอแผนปฏิบัติการ Lifelong Support ค่ะเพื่อการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมได้แถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงค่ะซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบาย TCAS 69เท่าเทียมการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้เกษตรกรค่ะ การยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลค่ะและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนนะคะการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดนี้นะคะก็คือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะโดยที่ไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังค่ะนี่นะคะก็คือเป็นข่าวดีนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยเราค่ะมาดูกันในส่วนของข่าวสารในเรื่องราวในจังหวัดพังงากันบ้างนะคะพังงาค่ะระดมทีมสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพช้างประจำปียกระดับสวัสดิภาพสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวค่ะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาค่ะร่วมกับสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติและโรงพยาบาลช้างพังงาค่ะได้มีการระดมทีมสัตวแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพช้างประจำปีในปางช้างและสถานที่เลี้ยงช้างทั่วประเทศค่ะระหว่างวันที่19ถึง21กรกฎาคม2569ค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพช้างโดยในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้ตรวจสุขภาพประเมินความสมบูรณ์ของร่างกายและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เลี้ยงเกี่ยวกับการดูแลช้างตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ทั้งช้างในปางค่ะเพื่อการท่องเที่ยวและช้างใช้งานโดยตรวจสุขภาพช้างในปางจำนวน25แห่งรวมช้าง143เชือกค่ะและช้างชักลากอีก30เชือกรวมทั้งสิ้น173เชือกผลการตรวจพบว่าช้างทุกเชือกมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการดูแลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจังหวัดพังงาค่ะยังเน้นย้ำให้ผู้ครอบครองช้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะการใช้ช้างชักลากซึ่งกำหนดให้ช้างต้องมีอายุระหว่าง 25-50 ปีนะคะน้ำหนักบรรทุกหรือชักลากไม่เกินร้อยละ50ของน้ำหนักตัวค่ะและมีเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน4ชั่วโมงต่อวันค่ะเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของช้างอย่างเหมาะสมและนอกจากนี้นะคะทีมสัตวแพทย์ค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามช้างพังสาวนุ้ยซึ่งเคยได้รับการร้องเรียนเมื่อหลายปีก่อนโดยผลการตรวจพบว่าปัจจุบันช้างได้รับการดูแลเป็นอย่างดีค่ะมีสุขภาพแข็งแรงและเจ้าของปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัดจังหวัดพังงาค่ะยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามตรวจสุขภาพและกำกับดูแลช้างทุกเชือกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช้างได้รับการดูแลอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดการทารุณกรรมพร้อมสร้างมาตรฐานด้านสวัสดิภาพช้างควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบค่ะทั้งนี้นะคะหากประชาชนค่ะพบเห็นการทารุณกรรมสัตว์หรือการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ทันทีค่ะค่ะแล้วก็ยังมีข่าวพม.ค่ะขอเชิญชวนพี่น้องชาวพังงาค่ะร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาค่ะขอเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่5สิงหาคม2569นี้ค่ะเพื่อร่วมสืบสารพระราชปณิธานแห่งการให้และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยการเปิดรับบริจาคค่ะเงินสดหรืออุปกรณ์การเรียนค่ะเพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดดิตถารามหมู่ที่2ตำบลท่าอยู่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและครอบครัวค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธานะคะสามารถร่วมบริจาคหรือส่งมอบสิ่งของได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาเลขที่ 57/5 อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงาหมู่ที่3ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงา820000ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์076-412-179ต่อ632หรือ076-410-178และติดตามข่าวสารผ่าน Facebook ค่ะเพจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: ตาเจียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่าม
1: ูมากไก่กามู
2: ดีไหมได้หนกุ้ง
1: อยากจะนุกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่าหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลย
5: มาเล่นกันอีก

ค่ะเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะก็ขอกันมาจากคุณผู้ฟังจากเกาะหมากค่ะในบทเพลงฝากใจไปกับนกค่ะน้องปลายจัดบทเพลงพอๆมาให้มาแล้วนะคะก่อนที่จะลารายการวันนี้นะคะมาปิดท้ายข่าวพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางค่ะประกอบกับมีความหย่อมกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะในพื้นที่ของภาคใต้ของเรานะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมาก

0: บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวทพังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซวทอถุงส่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียการแข่งขันว่ายน้ำ Asian Age Group Championship 2026ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า7เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา7นาฬิกาณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8นาฬิกาเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา19นาฬิกา29นาทีสำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกากระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

0: ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: นายอรรถพลเลิศพิบูลประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคาณป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครอบคลุมพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยพิธีบวงสรวงมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีเพื่อขอขมาพระแม่คงคาอันเป็นสัญลักษณ์ของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและวิถีชุมชนรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมขบวนเรือในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ40ลำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้
2: วันนี้ก็มีการจัดพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาเพื่อที่จะเตรียมงานในวันที่26กรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีการตักบาตรทางน้ำก็นับเป็นครั้งแรกในกรุงรัตนสินธุ์นะครับจะมีการตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์225รูปเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10พร้อมกันนั้นก็ได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเพียงกันเราดูแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทั้งพระภิกษุและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับ
1: สำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของไทยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กรมการแพทย์นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในชุมชนห่างไกลตลอดเดือนนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: นายแพทย์ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการสาธารณสุขโดยนำรถพระราชทานออกให้บริการประชาชนเชิงรุกตลอดเดือนกรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รถพระราชทานดังกล่าวได้ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างเชื้อเชิงรุกทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายกรมการแพทย์ได้รับโอนรถพระราชทานจำนวน16คันและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับปรุงภายในรถพร้อมติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานจนสามารถพัฒนาเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ให้บริการตรวจรักษาเชิงรุกในชุมชนหมู่บ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากตลอดเดือนกรกฎาคมนี้กรมการแพทย์ได้วางแผนนำรถพระราชทานออกให้บริการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีรถพระราชทานออกปฏิบัติงาน15คันจำนวน22ครั้งคาดว่าจะให้บริการประชาชนกว่า 1,500 คนครอบคลุมการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปพระภิกษุสงฆ์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนติดตามกำหนดการออกหน่วยรถของรถพระราชทานในพื้นที่ของท่านและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความรุนแรงของโรคได้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าจัดทำแผนวันแพลนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการพระราชดำริ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยกระบวนการวันแฟนมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดและนายอำเภอในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำอำเภอเป็นกลไกหลักในการกำกับติดตามและเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการระยะ5ปีพ.ศ. 2568ถึง 2572ในทุกระดับพื้นที่เข้าได้กันโดยยึดหลักการจัดทำแผนจากล่างสู่บนเพื่อสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนลดการทำงานแบบแยกส่วนพร้อมกำชับให้อปท.ในพื้นที่ที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนโครงการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงสู่ระดับชุมชนและหมู่บ้านผ่านกระบวนการวันแพลนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกันโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ5ปีกลับมายังกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และเดินหน้านโยบายไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิน
5: ายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยประชาชนที่ผ่านเกณฑ์สามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนและการรับสิทธิ์ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้
6: กระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเนี่ยเพราะว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์หรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่ออยู่ในบริษัทต่าง
5: ๆส่วนกรณีประชาชนถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้รับจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัททั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือยินยอมมาก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นอุทธรณ์และชี้แจงว่าพบชื่อไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆทางกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐจากการที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิน
7: างสาวสิริวัลคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการประกาศผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากรายชื่อปรากฏเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัท สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเอกสารไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่อกระทรวงการคลังโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อนจริงที่สมควรได้รับสวัสดิการจากภาครัฐโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากสาเหตุดังกล่าวสามารถขอตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยต้องระบุรายละเอียดในใบมอบอำนาจว่าเพื่อตรวจสอบการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจค้นข้อมูลสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากยื่นเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้แก่ผู้ขอตรวจสอบโดยการเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อช่วยรักษาสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร
1: ์พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศว่าสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ในปัจจุบันยังพบคดีหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการรวมถึงคดีแอบอ้างบุคคลอื่นเป็นคดีที่สร้างความเสียหายสูงขณะที่การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารยังเป็นช่องทางหลักของการกระทำผิดสะท้อนว่ากระบวนการอาชญากรรมยังคงใช้บัญชีม้าเป็นกลไกสำคัญในการฟอกเงินและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานยกระดับการปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้าทั่วประเทศอย่างเข้มข้นนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์หรือ AOTC เพื่อยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์พร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันและขยายผลดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลมีชื่อเสียงที่โฆษณาหรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์รวมถึงผู้ว่าจ้างเพื่อสกัดกั้นการเผยแพร่และลดการเข้าถึงของประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโดยไทยยืนยันพร้อมเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนร่วมกัน
8: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจึงได้ยืนยันว่าไทยยังยึดผลการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อครั้งประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าทั้งสองประเทศจะพูดคุยทวิภาคีและจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันแล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงควรหารือกันในการแก้ไขปัญหาเช่นพื้นที่ทับซ้อนในทะเลก่อนจะเข้าสู่กลไกต่างๆเพราะการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลก็อาจเกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกด้วยในระดับหนึ่งอาทิการเตรียมการในระดับเทคนิคแต่ในเมื่อฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดประตูการเจรจาแล้วข้ามไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับของกฎหมายทะเลหรืออันคลอสก็ต้องนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่ยอมเจรจากันก่อนทั้งที่ยังมีกระบวนการประนอมแบบสมัครใจจึงถือว่าฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดช่องทางการเจรจาระหว่างกันส่วนกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการว่าทั้งสองประเทศควรมีการเจรจาเรื่องเขตแดนทางบกไม่ควรนำกระบวนการตามอนุสัญญาอันคลอสมาเกี่ยวข้องนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าในขณะที่กัมพูชาขอให้ไทยเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาแต่กลับไม่ยอมให้มีการพูดคุยในช่องทางภายใต้กระบวนการอันคลอสซึ่งถือเป็นท่าทีที่ย้อนแย้งกันเองและย้ำว่าก่อนที่จะมีการประชุม JBC จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ฝ่ายไทยมั่นใจหรือเกิดความร่วมมือระหว่างกันเช่นการเก็บกู้ทุนระเบิดการร่วมกันแก้ปัญหาสแกมเมอร์ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: นายกรัฐมนตรีประกาศวิสัยทัศน์ Green Thailand ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวย้ำธรรมาภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่หนึ่งที่ศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีจัดโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผู้แทนองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดจากหลายประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Green Digital Forum ครั้งแรกพร้อมชื่นชมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เริ่มเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญความท้าทายในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญจะมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตในอนาคตย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าการดำเนินนโยบายที่วัดผลได้และความโปร่งใสตรวจสอบได้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทสำคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบายภาครัฐการสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดกรีนดิจเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมนโยบายสู่การเชื่อมนวัตกรรมกับความรับผิดชอบเชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศเข้ากับความร่วมมือระดับโลกหากทุกประเทศร่วมมือกันด้วยวิสัยทัศน์นวัตกรรมความเป็นหุ้นส่วนและธรรมาภิบาลที่ดีจะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสังคมที่มีภูมิคุ้มกันและอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไปยืนยันว่าประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การสถาบันตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผลิตนาฏฝังแสนสุขรายงาน
10: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหานมล้นตลาดและหนี้สะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า 4,500 ล้านบาทด้วยการขยายช่วงวัยในการสนับสนุนนมโรงเรียนและเพิ่มสภาพคล่องระบายน้ำนมดิบ
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งปัญหานมล้นตลาดปัญหาราคาและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบขนานกันไปทั้งระบบตั้งแต่การตรวจสอบข้อติดขัดในกระบวนการผลิตไปจนถึงการระบายสินค้าที่ค้างสต็อกเพื่อช่วยลดภาระให้เกษตรกรโดยเร็วที่สุดโดยมาตรการระยะสั้นได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการขยายช่วงอายุนักเรียนในการได้รับการสนับสนุนในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาการใช้เงินกู้และเงินจากกองทุนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดในช่วงที่น้ำนมมีปริมาณเกินความต้องการส่วนกรณีนมค้างสต็อกและใกล้สิ้นอายุการบริโภคขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จำนวนกว่า 1,900,000 หีบกำลังอยู่ระหว่างการเร่งระบายสินค้าผ่านหน่วยงานต่างๆซึ่งล่าสุดได้มีการหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ซึ่งทางพม.ยินดีที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการระบายน้ำนมล็อตนี้ให้ทันก่อนกำหนดเวลา
12: ระยะยาวอ่ะต้องนั่งดูทั้งหมดเลยแหละตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการผลิตที่ผมคิดว่าตอนนี้พอเราดูจากข้อมูลดูจากพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะพอช่วยได้ทีนี้ต้องไปเข้าใจทั้งระบบเลยว่าจากตรงนี้แล้วไปอยู่ตรงไหนแล้วการที่ติดขัดอยู่ปล่อยไม่ออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรซึ่งตอนนี้ดำเนินการขนานกันไปอยู่ทีนี้แนวทางที่จะช่วยเหลือเนี่ยเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับเราใช้เงินกองทุนนะฮะแล้วก็มาช่วยเหลือในเบื้องต้นละ
11: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.ที่มีปัญหาการขาดทุนสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทนายชนันท์ระบุว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการทั้งระบบโดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาช่วยวางรากฐานใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
10: กรมการขนส่งทางรางตรวจสอบสาเหตุรถไฟฟ้า Airport Rail Link ขัดข้องในศูนย์ซ่อมบำรุงพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟพิเศษและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถชัตเตอร์บัสช่วยขนถ่ายผู้โดยสารเป็นการด่วน
1: นายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าวันนี้กรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุระบบขัดข้องบริเวณจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link คลองตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 2:30 นที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีสิ่งขีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งหลักกับศูนย์ซ่อมบำรุงจึงไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยสามารถนำรถออกวิ่งได้เพียง1ขบวนเท่านั้นทำให้ความถี่ในการรอรถไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมการขนส่งทางรางได้เร่งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟดีเซลรางปรับอากาศวิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางหัวตะเข้หัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปและกลับพร้อมทั้งประสานขอสมกจัดรถโดยสารรถเส้นบัสเข้าไปช่วยรับส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกะสันเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ผู้ให้บริการ Airport Rail Link เร่งแก้ไขระบบเทคนิคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมดูแลความปลอดภัยและความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณสถานีอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
10: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยตรวจสถานประกอบการสั่งปรับปรุง56แห่งพร้อมเปิดรับแจ้งเหตุผ่านแท็บฟี่ฟังดูนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการและความคืบหน้าการดำเนินงานของกทม.ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์นราธิวาสว่ากทม.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและยกระดับแนวทางการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่มีอยู่ประมาณ 1,091 แห่งโดยได้ปรับปรุงรายการตรวจสอบใหม่รวม17ข้อที่มีความเข้มงวดและครอบคลุมมิติต่างๆมากขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วง3วันที่ผ่านมาดำเนินการตรวจไปแล้ว824แห่งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน217แห่งต้องปรับปรุงแก้ไข551แห่งและสั่งหยุดให้บริการเพื่อแก้ไขปรับปรุงทันที56แห่ง
13: เรามีการทบทวนแล้วก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะก็มีปรับปรุงเช็คลิสต์แล้วก็ใช้อำนาจตามพรบ.สาธารณสุขดูสถานประกอบการอันตรายซึ่งมันจะดูครอบคลุมหลายมิติเลยแล้วก็พัฒนาเช็คลิสต์ใหม่17เช็คลิสต์ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเข้มข้นนะแล้วก็สั่งให้ตรวจปูพรมไปมันจากข้อมูลที่ได้มาเมื่อเช้าเนี่ยช่วง3วันเนี่ยคือสถานประกอบการทั้งหมดที่เรามีดูแลอยู่เนี่ยมีประมาณ 1,091 แห่งเป็นสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเราตรวจไปแล้วในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ย824แห่งแล้วก็มีผ่าน 100% เนี่ย217แห่งมีที่ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมใน551แห่งแล้วก็สั่งหยุดปิดให้บริการไป56แห่ง
10: ทางนี้จะมีการตรวจซ้ำอย่างต่อเนื่องตลอด2เดือนและกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งใบรับรองการตรวจสอบจากวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนอกจากนี้กทม.ยังได้เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแจ้งจุดเสี่ยงเกี่ยวกับสถานประกอบการผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟี่ฟองดูซึ่งปัจจุบันได้รับแจ้งเหตุมาแล้ว27เรื่องโดยเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามจุดที่ได้รับแจ้งอย่างเร่งด่วนพร้อมเตรียมเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง50เขตมาร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ตรวจความปลอดภัยในส่วนของอาคารขนาดใหญ่ที่มีอยู่ประมาณ 14,000 แห่งอาทิสนามมวยจะต้องกำชับให้มีการส่งรายงานตรวจเช็คอาคารจากผู้ตรวจสอบอาคารอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายควบคุมอาคารรัฐสภาจัดโครงการไรเบอรี่ทอล์กชูหลักสุจิปุลิเป็นรากฐานการอ่านและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลพร้อมส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
14: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการ Library Talk หัวข้อสุจิบุลิสี่กุญแจสู่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและมอบเกียรติบัตรออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำว่าสุจิปุริประกอบด้วยการฟังคิดถามและเขียนซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนในทุกยุคทุกสมัยพร้อมกล่าวว่า
4: ในอดีตผู้เล่าเรียนจะต้องยึดหลักสูตรจีปุริเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปจึงเห็นความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบดั้งเดิมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งนี้แม้เทคโนโลยีจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นแต่ก็อาจทำให้ผู้เรียนขาดความเพียรในการค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งการอ่านการจดบันทึกและการเขียนยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมให้เกิดปัญญาภายหลังการปาฐกถานายโสพลได้มอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่การประกวดคัดลายมือความยาว15บรรทัดชิงเงินรางวัล 2,000 บาทและการประกวดเรียนความในหัวข้อสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานในวันนี้โดยมีรางวัลชนะเลิศ 2,000 บาทและรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ500บาทสวิสาปทุมมารายงาน
10: เหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายเร่งรวบรวมหลักฐานพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการ
1: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบยืนยันว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นแลนเซอร์สีเทาและใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมซึ่งไม่ตรงกับรถที่นำมาก่อเหตุผลการพิสูจน์ซากรถและหมายเลขเครื่องยนต์พบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผลการตรวจสอบวัตถุระเบิดเบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกซุกซ่อนภายในรถยนต์โดยใช้ถังแก๊สขนาด4กิโลกรัมและ15กิโลกรัมเป็นภาชนะบรรจุขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์องค์ประกอบและรูปแบบการประกอบระเบิดอย่างละเอียดรวมถึงเปรียบเทียบกับคดีความมั่นคงที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการพร้อมเข้มงวดการตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อคลี่คลายคดีและนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำที่มุ่งหน้าไปยังจีนและอินเดียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ปิดช่องแคบบับอันมันเดฟและสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้หากกลุ่มกบฏฮูตีทำเช่นนั้นทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยราคาน้ำมันดิบเบรนอยู่ที่กว่า91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและราคาน้ำมันเบนซินของสหรัฐอยู่ราว4ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน
10: นายพีทเฮกเซ่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวกับคณะกรรมาธิการจัดสรรงบประมาณของวุฒิสภาที่ระบุว่าจากการประเมินล่าสุดพบว่างบประมาณที่สหรัฐใช้ในการทำสงครามกับอิหร่านอยู่ที่ราว 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วและค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่30กันยายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องได้รับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งจำเป็นและเร่งด่วนทางนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขอให้สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะถูกใช้สำหรับปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านจนสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกสภาพคองเกรสทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตที่วิพากษ์วิจารณ์การทำสงครามกับอิหร่านเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้แจ้งต่อสภาคองเกรส
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้กล่าวว่าจีนและสมาชิกอาเซียนยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อสรุปประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ COC โดยเร็วที่สุดและให้คำมั่นว่าจีนและมาเลเซียจะยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านนายโมฮัมหมัดระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซียและอาเซียนอยู่ในระดับที่ดีที่สุดพร้อมยืนยันว่ามาเลเซียมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อนโยบายจีนเดียวและเน้นย้ำว่าข้อสรุป COC จะช่วยปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
10: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ FacebookTikTok และ YouTube ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้งานของผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์รวมถึงต้องใช้ระบบตรวจสอบอายุที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฝรั่งเศสด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้เยาวชนลดการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและหันมาอ่านหนังสือให้มากขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังหวังให้ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ในเดือนกันยายนนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ใช้มาตรการห้ามใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากวันสุดท้ายประเภทท่ากบ50เมตรชายรุ่นอายุ 13-14 ปีกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งว่ายน้ำแบบม้วนเดียวจบทำเวลาได้ 29.76 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่วนวชิรยาทละวงคว้า2เหรียญเงินในรุ่นอายุ 13-14 ปีหญิงจากรายการฟรีสไตล์50เมตรด้วยเวลา 26.59 วินาทีและท่ากบ50เมตรเวลา 32.48 วินาทีขณะที่ณัฐกฤตตาลีกิจจากรนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิก2026คว้าเหรียญเงินจากท่ากบ50เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงด้วยเวลา 32.10 วินาทีและทิติรัตน์เจริญทรัพย์คว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์ 1,500 เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงปิดท้ายด้วยการคว้าเหรียญเงินผลัดผสม 4x100 เมตรผสมชายหญิงด้วยเวลา4นาที 5.94 วินาทีสรุปทัพว่ายน้ำเยาวชนไทยทำได้7เหรียญทอง21เหรียญเงินและ19เหรียญทองแดงการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสไทยเอาชนะวาเนียภารวรรณนักหัวชาวฟิลิปปินส์ไป6ต่อ1และ6ต่อ0ส่งผลให้อาพรนันผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันนิพาธาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันด้านประเภทชายเดี่ยวการนเรศครูศักยะวงศ์นักหวดเยาวชนไทยเอาชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันแบดมินตันรายการไชน่าโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมืออันดับ14ของโลกจากแคนาดาไป2ต่อ1เกม21-12 12-21 และ21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามด้านบุษนันท์อึ้งบอมรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกเอาชนะดาวิกาซีฮักมืออันดับ32ของโลกจากอินเดียไป2-1เกม21-19 19-21 และ21-13 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับภูตรีกุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียประเภทคู่ผสมรอบแรกภคพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกโชว์ฟอร์มแกร่งไล่ตบเอาชนะอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ41ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-8และ21-13ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับทอมชีเกลกับเดลฟีนเดอรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเอ็กเพิง International Ice Hockey Cup 2026 Asia Elite Series ที่บมจ. Millennium Group Corporation Asia รอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน20ปีทีม Thailand Black เอาชนะ Taipei 4-0 Select ไป 4-0 หลังเปิดเกมบุกต่อเนื่องส่งผลให้ Thailand Black คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรองแชมป์เป็นของ Taipei 4-0 Select และอันดับ3คืออินโดนีเซีย Garuda Select ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีฮ่องกง CSA คว้าแชมป์ไปครองโดยมีไทเป 4-0 ยูธจบที่รองแชมป์และ Thailand Black ตามมาในอันดับ3นายดงพลรุจิธรรมทัศน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดแชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่8สิงหาคมนี้ที่โรงยิม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เมืองปทุมธานีเป็นศูนย์กลางเรื่องกีฬาที่หลากหลายเพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติปทุมธานีมีทั้งนักกีฬาที่เคยคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกมอย่างเทวินหานปราบรวมถึงยังมีโรงยิมฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักกีฬาเทควันโดเยาวชนเลือดใหม่ให้ทีมชาติไทยได้อีกด้วยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวันลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ Thailand Esports Stadium โดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตขณะที่นายวันลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตต้องการพัฒนาเยาวชนให้ครบทุกด้านหนึ่งในนั้นคือด้านกีฬาที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการมาโดยตลอดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตรวมถึงบุคลากรเพราะกีฬาอีสปอร์ตสามารถพัฒนาเยาวชนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ที่สำคัญสามารถนำความเข้าใจต่างๆไปสู่สังคมได้เป็นอย่างดีทางมหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่จะพัฒนาเยาวชนรวมถึงบุคลากรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นัดแรกกับทีมชาติลาวโดยชยพลอดทนกล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่ได้มารับใช้ทีมชาติในครั้งนี้โดยจะพยายามมุ่งมั่นขยันและจะวิ่งให้มากที่สุดและพัฒนาการทำประตูเพื่อจบสกอร์ให้ได้ส่วนเรื่องตำแหน่งในการเล่นที่ทำได้ทั้งแบ็กซ้ายและกองกลางก็พร้อมเล่นทุกตำแหน่งตามที่โค้ชฮัสซันวางตัวให้ด้านกรกฎพิพัฒน์นัดดากล่าวว่าการซ้อมที่ผ่านมาค่อนข้างเข้มข้นเหมือนปรีซีซั่นเนื่องจากคู่แข่งในสายหลายชาติก็พัฒนามากขึ้นทำให้ทีมชาติไทยประมาทไม่ได้และตั้งเป้าจะไปให้ไกลที่สุดและทำเต็มที่ซึ่งนักเตะทุกคนในทีมต่างฝึกซ้อมแท็กติกส่วนตัวตามที่โค้ชแนะนำและพยายามเร่งความฟิตเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยมีโปรแกรมจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิคาดนารายงาน
17: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
18: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
17: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม่หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
20: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วง 24-25 กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: บุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะท่านผู้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงสงกรานต์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริเวณอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรากฏทางรถไฟในอดีตขึ้นมาจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยทางรถไฟสายนี้คือสถานีนิเทที่จมอยู่ใต้

0: ถึงด่านเจดีย์3องค์เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองทันบูซายัดอย่างไรก็ตามการสร้างเส้นทางรถไฟดังกล่าวกองพันทหารญี่ปุ่นได้อาศัยเฉลยศึกชาวอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์และชาวอเมริกันรวมถึงแรงงานจากไทยเมียนมามาลายูและเวียดนามในการก่อสร้างการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและหยดน้ำตาของแรงงานเนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาร้อนชื้นทั้งยังมีการใช้แรงงานอย่างหนักซึ่งทำงานถึงวันละ 12-18 ชั่วโมงทำให้แรงงานอ่อนเพลียผนวกกับการขาดอาหารและน้ำสะอาดจึงทำให้เกิดโรคระบาดในเวลาต่อมาการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะจึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนความโหดร้ายดำเนินไปจนถึงปีพุทธศักราช 2488เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามและการล่าถอยของกองทัพญี่ปุ่นได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานแด่ผู้เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะขึ้น2ที่นั่นคือที่สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักและที่สุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูนหรือสุสานช่องไก่ทั้ง2ที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางรถไฟที่ผู้คนใช้สัญจรไปมารวมถึงท่องเที่ยวไปในเส้นทางสายตะวันตกทำกลางความเขียวขจีของแมกไม้และสายน้ำแควที่ไม่ไหลย้อนกลับครั้งหนึ่งที่แห่งนี้คือสุสานของผู้คนทำกลางไฟสงครามวันนี้ทางรถไฟที่จะทอดยาวไปสู่อีกหลายประเทศทั่วโลกควรเป็นทางรถไฟสายสันติภาพหรือไม่จบบทความประจำวันเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคลและธิติมาอินกลัมอ่าน
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
7: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
6: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
7: ้เฮ้ย
6: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดข ับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน

0: ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ชาชุนฟู旅游以体育办公室诚邀您参加宁日文化风情节 Baranagan Festival 共同感受安达曼海沿岸六府珍贵魅力又独特的宁日文化精彩文化包括宁日小姐选美宁日儿童大赛现场烹饪传统宁日美食展示潮剧表演伊斯兰安阿西德演唱以及沙敦府首次登场的光影艺术动影社表演 Motion Mapping Light Art Lake Rashmet Your Mood 和 No One Else 免票演唱会还可搭乘观光电车游览老城区品尝安达曼六府特色美食选购各地优质产品7月24日至26日诚邀您莅临沙敦府五里湾一路老城区共赴宁日文化风情节一起感受独特又有魅力的宁日文化吧
4: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเราร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการศาลแขวงพบประชาชนโดยศาลแขวง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่22กรกฎาคม2569นะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสันแขวงภูเก็ตพบประชาชนทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้กับผมนายมงคลรัตน์จันทครุนิติกรปฏิบัติการและนายเอกกมลนินการนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับการจัดรายการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจทางด้านกฎหมายสิทธิในกระบวนการยุติธรรมขั้นตอนการติดต่อราชการศาลตามโครงการศาลยุติธรรมเพื่อประชาชนโดยผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้รู้สึกยินดีมากๆครับที่ได้มีโอกาสมาจัดรายการและพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นครั้งแรกครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังไว้นะทีนี้ด้วยนะครับ
0: ครับก็น้องหนึ่งนะครับได้มีโอกาสมาฝึกงานที่ศาลแขวงภูเก็ตของเรานะครับเพื่อเพิ่มฟูนทักษะความรู้ในกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับ
1: ครับวันนี้เรานำสาระน่ารู้อะไรมาฝากท่านผู้ฟังมาครับ
0: ก็ในวันนี้นะครับเรานำความรู้เกี่ยวกับการถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีอาญามาฝากกันครับซึ่งท่านผู้ฟังนะครับก็อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าถ้าหากถูกฟ้องเป็นคดีอาญาเนี่ยหรือว่าถูกออกหมายเรียกผู้ต้องหาจากตำรวจจะต้องทำอย่างไรแล้วกระบวนการในชั้นศาลเป็นอย่างไรบ้างจะต้องประกันตัวตอนไหนต้องมาศาลอีกกี่ครั้งและหากเราตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาจะต้องรับมืออย่างไรซึ่งวันนี้นะครับผมกับน้องหนึ่งนะครับก็จะมาตอบทุกข้อสงสัยนะครับพร้อมอธิบายให้ฟังถึงขั้นตอนการรับมือเมื่อถูกดำเนินคดีอาญาโดยละเอียดครับ
1: อันดับแรกเรามาทราบกันก่อนดีกว่าครับว่าการถูกดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะมาจากช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: ครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่านะครับว่าการยื่นฟ้องคดีอาญาในประเทศไทยนั้นผู้ที่มีอำนาจยื่นฟ้องคดีอาญาด้วยกันมีอยู่2ประเภทก็คือนะครับ1พนักงานอัยการนะครับกระบวนการฟ้องคดีของพนักงานอัยการเนี่ยจะเกิดขึ้นจาก1ผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนพร้อมนำพยานบุคคลและพยานเอกสารต่างๆไปให้พนักงานสอบสวน2มีผู้เกี่ยวข้องกล่าวโทษว่ามีการกระทำความผิดอาญาต่อพนักงานสอบสวนเช่นมีคนแจ้งว่านายกเนี่ยค้ายาเสพติดอะไรประมาณนี้นะครับ3จากการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้าเช่นตำรวจเห็นนายกกำลังทำการปล้นทรัพย์อยู่จึงจับกุมนายกฐานปล้นทรัพย์และกล่าวหาว่านายกเนี่ยกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์กับพวกนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีผู้ร้องทุกกล่าวโทษว่ามีผู้กระทำความผิดอาญาและพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนแล้วเห็นว่าฝ่ายผู้ต้องหาน่าจะกระทำความผิดก็จะออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนต่อไปแต่ถ้าเป็นคดีที่มีความผิดร้ายแรงหรือคดีที่ผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนอาจจะไม่ออกหมายเรียกผู้ต้องหาแต่จะไปขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับทันทีเลยก็ได้ครับ
1: แล้วหลังจากออกหมายเรียกแล้วครับ
0: ครับหลังจากที่ออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาและได้สอบคำให้การแล้วนะครับหรือหลังจากที่จับตัวผู้ต้องหาและพนักงานสอบสวนนะครับได้สอบคำให้การของผู้ต้องหาแล้วพนักงานสอบสวนก็จะส่งสรุปสำนวนความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาและส่งสำนวนการสอบสวนเนี่ยไปยังพนักงานอัยการต่อไปครับจากนั้นพนักงานอัยการก็จะพิจารณาว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาหรือไม่หากเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและไม่มีความเห็นแย้งคดีก็จะสิ้นสุดลงครับ
1: อ๋อแต่ว่าหากพนักงานอัยการเนี่ยเห็นว่า ควรสั่งฟ้องพนักงานอัยการก็จะเป็นโจทยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลและผู้ต้องหาก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยในวันที่อัยการยื่นฟ้องถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทฟ้องครับผู้ต้องหาหรือจำเลยจะทราบเรื่องว่าตนเองเนี่ยถูกดำเนินคดีหรือจะถูกฟ้องคดีอาญาได้ใน3กรณีคือ 1. พนักงานสอบสวนโทรศัพท์มาแจ้งให้ไปพบและไปรับทราบข้อกล่าวหา 2. ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนให้ไปพบที่สถานีตำรวจและให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาและ 3. ถูกออกหมายจับและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวตามหมายจับครับ
1: ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นส่วนที่ผู้มีอำนาจฟ้องก็คือพนักงานอัยการใช่ไหมครับแล้วอีกประเภทหนึ่งล่ะครับ
0: ผู้ที่มีอำนาจฟ้องอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้เสียหายนั่นเองครับเรามักจะได้ยินคำว่าผู้เสียหายนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการฟ้องโดยพนักงานอัยการถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับแต่อันนั้นเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจเพื่อให้ตำรวจเนี่ยส่งสำนวนให้พนักงานอัยการถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แล้วครับแต่กรณีที่2เนี้ยครับฝ่ายผู้เสียหายอาจจะไม่แจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ผ่านกระบวนการสอบสวนของตำรวจหรือของพนักงานสอบสวนหรือการกลั่นกรองคดีของพนักงานอัยการก่อนแต่ผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องคดีเองโดยตรงต่อศาลได้เลยครับซึ่งหลังจากศาลได้รับคำฟ้องแล้วศาลก็ยังไม่ประทับรับฟ้องทันทีนะครับแต่ศาลเนี่ยจะต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อนเพราะถือว่าเมื่อคดีเนี้ยยังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นมาจากพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการก่อนว่าควรจะประทับรับฟ้องหรือไม่ศาลจึงต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องเพื่อพิจารณาว่าคดีมีมูลที่จะรับฟ้องหรือไม่โดยในการไต่สวนมูลฟ้องนั้นศาลจะส่งหมายนัดแจ้งการไต่สวนมูลฟ้องให้จำเลยทราบซึ่งในวันดังกล่าวจำเลยมีสิทธิ์ส่งทนายเข้ามาร่วมการถามค้านในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือหากไม่มีทนายก็จะขอให้ศาลแต่งตั้งทนายให้ก็ได้โดยที่ตัวจำเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาศาลเนื่องจากในวันนี้จำเลยยังไม่ถือว่าเป็นจำเลยตามกฎหมายซึ่งหากศาลเห็นว่าคดีของโจทก์มีมูลเพียงพอว่าจำเลยได้กระทำความผิดอาญาจริงศาลก็จะสั่งประทับรับฟ้องไว้และออกหมายเรียกตัวจำเลยมาเพื่อสอบคำให้การในวันต่อไปว่าจะให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพตามฟ้องครับ
1: แต่ถ้าศาลไต่สวนมูลฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยเห็นว่าคดีนั้นไม่มีมูลเพียงพอที่จะรับไปพิจารณาหรือจะพูดกันตามภาษาชาวบ้านได้ก็คือเรื่องที่โจทก์ฟ้องเนี่ยมันไม่ใช่คดีอาญาหรือไม่ได้มีหลักฐานว่าจำเลยเนี่ยเขาก็ทำความผิดศาลก็จะพิพากษายกฟ้องถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แล้วครับทั้งนี้การที่ศาลสั่งประทับรับฟ้องไม่ได้แปลว่าจำเลยกระทำความผิดอาญาจริงนะครับเพียงแค่มีหลักฐานเบื้องต้นหรือว่ามีมูลของคดีเพียงพอที่ศาลจะรับไว้พิจารณาต่อไปได้เท่านั้นครับ
1: ถ้างั้นสรุปง่ายๆแบบนี้ได้ไหมครับว่ากรณีที่ผู้เสียหายเลือกวิธีเป็นโจทยื่นฟ้องคดีเองโดยตรงต่อศาลฝ่ายที่เป็นจำเลยก็จะทราบว่าตนเองเนี่ยกำลังถูกฟ้องคดีอาญาและก็จะทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดเพราะว่าศาลก็จะส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องมาแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง
0: ใช่แล้วครับ
1: แล้วถ้าผู้เสียหายเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องคดีด้วยตนเองจำเลยจะไม่ถูกออกหมายจับโดยไม่รู้ตัวเหมือนกรณีที่ผู้เสียหายแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพราะก่อนที่ศาลจะประทับรับฟ้องศาลก็จะออกหมายนัดแจ้งให้เราทราบถึงวันไต่สวนมูลฟ้องก่อนเสมอแล้วการส่งหมายแจ้งจะถูกส่งไปที่ไหนล่ะครับเพราะว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังสงสัยว่าศาลจะทราบที่อยู่ของจำเลยเพื่อส่งหมายได้ยังไง
0: ถือว่าเป็นข้อสงสัยที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยโจทย์นะครับก็จะคัดสำเนาทะเบียนราษฎร์นะครับของจำเลยมาเพื่อประกอบการยื่นคำฟ้องครับซึ่งที่อยู่ที่จะส่งหมายนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนราษฎรหรือในทะเบียนบ้านหรือว่าปรากฏตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ฟังสงสัยว่าตนเองเนี่ยจะเกิดมีคดีความหรือว่าอาจจะมีหมายของศาลส่งมาเนี่ยควรหมั่นตรวจสอบเอกสารที่จัดส่งหรือติดไว้ที่หน้าบ้านหรือที่อยู่ของท่านจะดีที่สุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่อยู่ปัจจุบันที่ปรากฏตามทะเบียนราษฎรแล้วเนี่ยก็ควรที่จะไปแจ้งเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อถ้าเกิดว่าหากถูกฟ้องเป็นคดีแล้วจะได้รับมือถูก
1: โอเคครับในช่วงแรกเราก็ได้พูดถึงผู้มีอำนาจฟ้องและขั้นตอนในการถูกฟ้องเป็นคดีอาญาเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงขั้นตอนหลังจากศาลรับฟ้องแล้วว่าต้องขึ้นศาลกี่ครั้งกี่นัดแล้วมีอะไรบ้างแล้วหลังจากศาลมีคำพิพากษาจะเป็นยังไงครับ
0: ครับรวมถึงท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่าประกันตัวนะครับซึ่งคำว่าประกันเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าประกันชีวิตหรือว่าประกันภัยนะครับแต่เป็นการที่ประกันในชั้นศาลซึ่งผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยเนี่ยสามารถยื่นขอประกันตัวได้ตอนไหนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบกันได้ในช่วงหน้านะครับสำหรับช่วงนี้รับฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ
2: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ในช่วงแรกเราได้พูดถึงผู้มีอำนาจฟ้องแล้วก็ขั้นตอนในการถูกฟ้องเป็นคดีอาญาไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ในช่วงที่2นี้เรามาอธิบายให้ท่านผู้ฟังกันดีกว่าครับพี่เต้ยว่าหลังจากศาลรับฟ้องแล้วจะต้องขึ้นศาลกี่ครั้งกี่นัดแล้วมีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: แล้วหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นยังไงเรามาเริ่มกันที่กระบวนการแรกหรือนัดแรกกันก่อนครับ
1: ได้เลยครับน้องหนึ่งนัดแรกเนี่ยจะเป็นวันนัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การไกล่เกลี่ยหรือคุ้มครองสิทธิ์ครับธรรมดาแล้วในคดีต่างๆนั้นศาลจะพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกันให้ได้ก่อนเพราะว่าการไกล่เกลี่ยน่ะก็เหมือนเป็นการประนีประนอมยอมความกันถ้าเกิดว่าหากศาลมีคำพิพากษาเนี่ยก็พูดกันง่ายๆเลยก็ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งแพ้อีกฝ่ายหนึ่งชนะซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีสักเท่าไหร่นะครับในการเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการต่อสู้คดีจนถึงที่สุดให้ยืดเยื้อกันไปนะครับรวมถึงในคดีอาญาเช่นเดียวกันเนี่ยกระบวนการในการต่อสู้คดีเริ่มแรกนะครับศาลจะเรียกผู้เสียหายโจทก์และจำเลยมาศาลเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันรวมถึงเรื่องค่าสินไหมทดแทนที่จะเป็นการชดใช้หรือการเยียวยากันด้วยโดยศาลจะเรียกนัดนี้ว่านัดพร้อมนัดสอบคำให้การนัดไกล่เกลี่ยหรือนัดคุ้มครองสิทธิ์แล้วแต่ศาลจะใช้นะครับแต่ความหมายและการดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยจะคล้ายๆกันคือการที่ศาลนัดให้ทุกฝ่ายมาพบเจอกันและหาทางออกร่วมกันครับ
0: แล้วการเจรจาหาทางออกร่วมกันเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะครับช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับพี่เต
1: ้ยได้เลยครับตัวอย่างเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้ถ้าหากจำเลยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นการเยียวยาจนเป็นที่พอใจแก้ผู้เสียหายหรือโจทก์แล้วโจทก์สามารถยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีต่อศาลได้แต่หากเป็นคดีความผิดอันยอมความไม่ได้หรือเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับแต่ไม่ใช่คดีที่ร้ายแรงมากนักหากมีการชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจแก่ผู้เสียหายและจำเลยไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดมาก่อนก็มีโอกาสสูงนะครับที่ศาลจะรอการลงโทษจำคุกจำเลยนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นรายคดีไปนะครับหรือหากฝ่ายจำเลยมีพยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและสามารถอธิบายหรือนำเสนอพยานหลักฐานจนเป็นที่เข้าใจกันได้นะครับฝ่ายโจทก์ก็อาจจะยื่นคำร้องขอถอนฟ้องต่อศาลหรือยื่นคำร้องที่ไม่ติดใจหรือขอให้ลงโทษสถานเบาก็ได้ครับ
0: แล้วถ้าปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในนัดแรกล่ะครับพี่เต้ย
1: ก็จะเข้าสู่นัดที่2นะครับก็คือเป็นวันนัดตรวจพยานหลักฐานครับนัดนี้ศาลก็จะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานหรือบางครั้งศาลอาจจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานไปพร้อมกับวันนัดไกล่เกลี่ยพร้อมกันเลยก็ได้เผื่ออาจจะเกิดกรณีที่คู่ความเนี่ยไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ซึ่งวันตรวจพยานหลักฐานก็คือวันที่ทั้งสองฝ่ายจะมาแถลงถึงแนวทางการนำสืบพยานของแต่ละฝ่ายว่ามีพยานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะนำสืบกี่ปากมีพยานหลักฐานอะไรบ้างหรือจะนำสืบไปแนวทางไหนต้องใช้เวลากี่วันกี่นัดและมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะใช้นำสืบครับเมื่อนัดตรวจพยานหลักฐานแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่วันนัดสืบพยานครับซึ่งธรรมดาเนี่ยศาลจะกำหนดวันนัดสืบพยานภายหลังจากวันนัดตรวจพยานหลักฐานประมาณ 3-6 เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของคดีในศาลนั้นๆการสืบพยานนั้นจะใช้เวลาตั้งแต่ 1-3 วันหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้หากเป็นคดีที่มีความซับซ้อนมีพยานหลักฐานเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในคดีอาญานะครับฝ่ายโจทก์จะต้องนำสืบก่อนเสมอเพราะฝ่ายโจทก์มีหน้าที่นำสืบว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดอย่างไรนะครับและฝ่ายโจทก์จะใช้เวลานำสืบประมาณ 1-2 วันแล้วแต่รูปคดีและหากเป็นคดีที่มีความซับซ้อนอาจจะใช้เวลานานกว่านั้น ส่วนฝ่ายจำเลยเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่นานหรือใช้เวลาเพียงไม่เกิน1วันถ้าเกิดว่าเป็นคดีที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับเพราะธรรมดาแล้วคดีอาญาจะต้องเป็นคดีที่ดูพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์เป็นหลักหลังจากนั้นเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นแล้วก็จะทำการสืบพยานจำเลยต่อไปซึ่งโดยมากก็จะเป็นการนำสืบต่อเนื่องกันไปเลยประมาณ 2-3 วันเช่นสืบโจทก์2วันสืบจำเลย1วันครับ
0: และ แล้วการสืบพยานในคดีอาญาเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายเริ่มสืบก่อนเหรอครับ
1: ฝ่ายโจทก์จะต้องนำสืบก่อนเสมอครับเพราะฝ่ายโจทก์มีที่หน้าที่นำสืบว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นแล้วก็จะสืบพยานจำเลยต่อไปครับหลังจากทำการสืบพยานนัดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วศาลก็จะกำหนดวันนัดฟังคำพิพากษาครับ
0: แล้วหลังจากที่ศาลเนี่ยพิพากษาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปครับ
1: หากศาลพิพากษายกฟ้องนะครับก็คือจำเลยไม่ได้มีความผิดตามที่โจทก์ฟ้องศาลจะปล่อยตัวจำเลยไปทันทีหากจำเลยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็จะถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำในวันนั้นหากจำเลยไม่ได้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็คือการได้ประกันตัวออกมาสู้คดีจำเลยก็สามารถขอคืนหลักประกันที่วางไว้ต่อศาลได้ทันทีครับส่วนถ้าหากศาลพิพากษาลงโทษจำคุกหรือปรับจำเลยก็สามารถชำระค่าปรับหรือย่อมมีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้และก็มีสิทธิ์ในการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวได้ในทุกชั้นศาลนะครับซึ่งระหว่างการสู้คดีชั้นอุทธรณ์และฎีกาได้เช่นเดียวกันบางคดีเนี่ยศาลพิพากษาจำคุกจำเลยนะครับแต่ให้รอการลงโทษไว้หรืออาจจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่จำเลยจะต้องปฏิบัติตามเช่นไปทำงานบริการสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมพฤติกำหนดไว้นะครับหรือไปพบพนักงานคุมพฤติอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นนี้จำเลยก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาอย่างเคร่งครัดนะครับ
0: เมื่อกี้เนี่ยได้ยินคำว่าประกันตัวออกมาสู้คดี
1: ครับ
0: เรื่องนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าการประกันตัวเนี่ยจะสามารถประกันได้ตอนไหนได้บ้างครับ
1: ก็อย่างที่เราได้เกริ่นไว้ในตอนแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะมีดังนี้ครับ 1. การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นก่อนฝากขังนะครับก็คือเมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมและยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลนะครับให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณีนะครับกล่าวคือเมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจนะครับหรือถูกควบคุมอยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งฟ้องของพนักงานอัยการโดยยังไม่ได้มีการนำตัวผู้ต้องหามาขออนุญาตศาลฝากขังระหว่างสอบสวนนะครับในชั้นนี้ผู้ขอประกันตัวสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งก็แล้วแต่ว่าการดำเนินคดีอยู่ในชั้นใด 2. ยื่นในระหว่างฝากขังเมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลนะครับให้ยื่นต่อศาลนั้นกล่าวคือเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนะครับนำตัวมาขออนุญาตศาลฝากขังในระหว่างที่ยังสอบสวนไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาคดีนั้นๆ 3. ระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้วก็คือเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยแล้วนะครับให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นคือเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์นะครับก็คือผู้เสียหายเนี่ยฟ้องคดีเองนะครับหากศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องและหมายเรียกจำเลยมาให้การแก้คดีแล้วนะครับจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดตามที่ระบุไว้ในหมายเรียกก็ได้นะครับ 4. ชั้นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาต่อศาลฎีกานะครับเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือถูกจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นในชั้นอุทธรณ์ของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนะครับ แล้วแต่กรณีเนี่ยจำเลยอ่ะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนจะยื่นอุทธรหรือยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลล่างได้นะครับหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกับยื่นอุทธรหรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นภายหลังจากการยื่นอุทธรหรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้นะครับลำดับการยื่นในชั้นนี้เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรแล้วแม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรหรือยื่นฎีกาหรือมีการยื่นอุทธรหรือฎีกาแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรหรือศาลฎีกาให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นในกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวให้ศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งอนุญาตได้เลยมิฉะนั้นให้รีบส่งคำร้องพร้อมสำนวนไปให้ศาลอุทธรหรือศาลฎีกาเพื่อสั่งแล้วแต่กรณีเมื่อศาลส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรหรือศาลฎีกาแล้วจะต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นหรือจะยื่นต่อศาลอุทธรหรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีก็ได้ในกรณีที่ยื่นต่อศาลชั้นต้นเนี่ยศาลชั้นต้นจะรีบส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรหรือศาลฎีกาเพื่อสั่งแล้วแต่กรณีครับแล้วในส่วนของประเภทการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับให้เจ้าพนักงานหรือศาลเนี่ยพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวได้อาจแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยไม่ต้องทำสัญญาประกันและไม่ต้องมีหลักประกันใดๆแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยสาบานหรือว่าปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลเท่านั้นนะครับ 2. การปล่อยโดยมีประกันก็คือการที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยได้ทำสัญญาประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาลว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือตามหมายเรียกต่อเจ้าพนักงานหรือศาลถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มาตามนัดหรือหมายเรียกก็จะถูกปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันแล้วแต่คดีนั้นจะกำหนดในวงเงินเท่าไหร่นะครับ 3. การปล่อยโดยมีประกันและหลักประกันคือการที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือโดยมีผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันนะครับจะต้องทำสัญญาประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาลว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลและผู้ประกันหรือผู้ที่เป็นหลักประกันเนี่ยต้องวางหลักประกันอาจจะวางเต็มตามสัญญาเช่น 10,000 วางไว้ 10,000 หรือว่าวางไว้บางส่วนก็คือทำสัญญาไว้ 10,000 อาจจะวางแค่ 3,000 5,000 แล้วแต่คดีนะครับเพื่อเป็นหลักประกันบังคับตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ได้นะครับถ้าเกิดหากมีการผิดสัญญาประกันนั่นเองครับ
0: ครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าหากเป็นผู้ประกันให้แก่จำเลยหรือผู้ต้องหาผู้ประกันเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ยังไงบ้างครับ
1: ครับก็นายประกันหรือผู้ประกันนะครับก็คือบุคคลหรือตัวแทนที่ทำหน้าที่ยื่นหลักทรัพย์หรืออาจจะใช้ตำแหน่งเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นสอบสวนหรือในชั้นศาลโดยหน้าที่หลักๆตามกฎหมายและตามข้อบังคับเนี่ยจะต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลมีหน้าที่ติดตามและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลหรือพนักงานสอบสวนให้ตรงตามวันเวลาที่นัดหมายทุกครั้งที่ทำสัญญาประกันไว้ต้องลงนามในสัญญาประกันตัวและรับทราบกำหนดนัดโดยยอมรับเงื่อนไขว่าหากผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยหลบหนีนายประกันเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะถูกสั่งปรับเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันที่จะต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมารายงานตัวต่อศาลนะครับและต้องแจ้งที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่สามารถติดต่อได้จริงหากมีการเปลี่ยนที่อยู่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีนะครับแล้วก็นายประกันเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อถอนหลักประกันหากได้นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาคืนให้ศาลก็คือส่งตัวเพื่อให้ศาลสามารถควบคุมตัวได้หากพบว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยมีการหลบหนีหรือจะไปก่อเหตุร้ายครับ
0: ครับแล้วถ้าหากว่าผู้ประกันเนี่ยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่จะเป็นยังไงต่อไปครับ
1: ครับผู้ประกันเนี่ยก็จะต้องรับผิดเต็มตามสัญญาประกันนะครับก็คือเป็นการรับผิดในทางแพ่งนะครับ
0: แล้วถ้าศาลสั่งปรับผู้ประกันจะต้องปฏิบัติยังไงล่ะครับพี่เต้ยและจะมีผลยังไงบ้างครับ
1: ก็ผลนะครับก็คือเมื่อศาลเนี่ยได้สั่งปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญาประกันแล้วผู้ประกันเนี่ยต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้หากผู้ประกันสามารถติดตามผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลได้นะครับอาจขอผ่อนผันได้โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลนะครับเพื่อให้ศาลเห็นว่าเนี่ยผู้ประกันเนี่ยได้พยายามทำทุกวิถีทางแล้วก็ได้ขวนขวายหรือพยายามแก้ไขเยียวยานะครับโดยการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมาส่งต่อศาลให้ได้นะครับหรือแจ้งศาลว่าจำเลยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอื่นๆแล้วนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยบางรายนะครับก็อาจจะกระทำความผิดเป็นคดีของศาลนี้แล้วยังไปกระทำความผิดเป็นคดีของศาลอื่นทั้งในจังหวัดเดียวกันหรือว่าต่างจังหวัดก็เป็นเหตุเดียวกันนะครับหรือว่ามีเหตุอื่นๆอันสมควรนะครับถ้าศาลพิจารณาแล้วเนี่ยอาจจะมีคำสั่งลดค่าปรับหรืองดค่าปรับลดค่าปรับก็คือลดจำนวนลงส่วนการงดก็คือการที่ศาลไม่ได้สั่งปรับเลยนะครับซึ่งก็แล้วแต่กรณีทั้งนี้นะครับเป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาตามเหตุตามความเหมาะสมครับ
0: แล้วถ้าปรากฏว่าผู้ประกันเพิกเฉยหรือว่าไม่นำเงินมาชำระค่าปรับภายในกำหนดนะครับ
1: ก็ถ้าเป็นแบบนั้นนะศาลก็จะสั่งบังคับคดีกับผู้ประกันนะครับก็คือศาลอาจสั่งยึดเงินสดที่ผู้ประกันได้วางไว้เป็นหลักประกันแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เพียงพอเนี่ยเนื่องจากผู้ประกันเนี่ยวางหลักประกันเพียงบางส่วนศาลก็จะมีคำสั่งอายัดบัญชีเงินฝากของผู้ประกันนะครับไปยังธนาคารทุกธนาคารนะครับเพื่อนำเงินในบัญชีของผู้ประกันมาชำระค่าปรับจนครบถ้วนแต่ไม่เพียงแต่อายัดบัญชีนะถ้าเกิดว่าในบัญชีธนาคารเนี่ยยังไม่เจอเงินฝากใดๆเลยหรือยังมีไม่เพียงพอนะครับศาลก็ยังมีคำสั่งให้สืบทรัพย์อื่นๆเช่นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในที่ดินไปยังกรมที่ดินเป็นอาคารชุดหรือว่าสืบทรัพย์ว่าผู้ประกันเนี่ยมีกรรมสิทธิ์อยู่ในยานพาหนะต่างๆไหมไปยังกรมการขนส่งทางบกไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์นะครับซึ่งหากครบทรัพย์สินเนี่ยศาลก็จะนำทรัพย์นั้นนะครับออกขายทอดตลาดนะครับยังกรมบังคับคดีนะครับเพื่อนำมาชำระค่าปรับให้ครบถ้วนต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ก็รับผิดไม่เกินกว่าจำนวนค่าปรับที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันนะครับและหากกรณีที่ผู้ประกันเนี่ยนำที่ดินมาวางเป็นหลักประกันไว้ศาลก็จะยึดทรัพย์นั้นที่ใช้เป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเช่นกันครับหากได้เงินไม่พอเพราะว่าราคาที่ดินเนี่ยมันอาจจะสูงต่ำหรือน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ในราคาประเมินนะครับผู้ประกันเนี่ยยังต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับในส่วนที่เหลือและศาลจะบังคับคดีสืบทรัพย์ของผู้ประกันในส่วนอื่นต่อไปอย่างเช่นที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับทีนี้คุณผู้ฟังบางท่านนะอาจจะสงสัยว่าทำไมผู้ประกันจะต้องรับผิดตามสัญญาประกันตามที่กล่าวมานี้เนื่องจากในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีให้คำมั่นสัญญากับศาลว่าผู้ประกันจะนำตัวหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดเมื่อผิดสัญญาศาลก็เลยต้องมีการบังคับคดีตามที่กล่าวมาครับดังนั้นเนี่ยสรุปได้ว่านะครับหากท่านเป็นผู้ประกันที่จะต้องมีหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามที่นัดไว้ทุกนัดจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นกระบวนพิจารณาหากท่านมีการวางเงินสดเป็นหลักประกันนำโฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันหรือหลักประกันประเภทอื่นๆไว้เมื่อคดีเสร็จสิ้นท่านจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอถอนหลักประกันดังกล่าวไปได้ก็ถือว่าสัญญาประกันนั้นเป็นอันสิ้นสุดครับ
0: ครับเดี๋ยวในช่วงหน้าจะเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเราจะแนะนำกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษปรับแต่จำเลยเนี่ยไม่มีเงินชำระค่าปรับซึ่งจำเลยสามารถยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับได้เดี๋ยวในช่วงสุดท้ายเรามีข้อมูลเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ฟังกันอีกสักนิดนะครับสำหรับช่วงนี้รับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาพบกัน ในช่วงหน้าครับไม่อ้วน

0: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำความรู้เรื่องการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับมาฝากกันครับ
1: ใช่แล้วครับน้องหนึ่งซึ่งก็เป็นทางเลือกของผู้กระทำความผิดนะครับที่ศาลพิพากษาลงโทษปรับแต่จำเลยนั้นไม่มีเงินชำระค่าปรับนะครับก็เป็นการทำงานบริการให้แก่สังคมชุมชนองค์กรสาธารณกุศลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งแบ่งประเภทการทำงานและการนับจำนวนชั่วโมงที่ถือว่าเป็นการทำงาน1วันนะครับโดยใน1วันเนี่ยก็สามารถเป็นการทำงานแทนค่าปรับออกเนี่ยวันละ500บาทนะครับแต่เราไม่ได้ทำงานทั้งวันนะครับเดี๋ยวมีประเภทอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คือ1งานช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกหรือให้ความบันเทิงแก่คนพิการคนชราเด็กกำพร้าหรือผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์หรือสถานพยาบาลงานวิชาการหรือเป็นการบริการด้านการศึกษานะครับก็ทำเพียง2ชั่วโมงนะครับนับเป็น1วัน2นะครับงานเกี่ยวกับวิชาชีพช่างฝีมือหรืองานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับจำนวน3ชั่วโมงนับเป็น1วันและงานบริการสังคมหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญหรืองานอื่นนอกจากที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับก็ต้องทำ4ชั่วโมงนะครับจึงจะนับเป็น1วันนะครับก็4ขั้นตอนในการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับนะครับ1นะครับแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่นะครับโดยจะเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ของศาลนั้นนะครับ2เจ้าหน้าที่จัดทำคำร้องนะครับเสนอศาลชั้นต้น

0: แออัดมากและผู้ต้องโทษเนี่ยไม่ต้องถูกกักขังนะครับเพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายครับ
1: โอเคครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือความรู้ที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังกันในวันนี้นะครับซึ่งหากท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อได้ที่ศาลแขวงภูเก็ตที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับตลาดชำชาหรือตลาดหล่อลงครับ
0: ครับก็บางท่านก็อาจจะไม่เคยไปนะครับก็สามารถเปิดดูในแมปได้นะครับซึ่งตลาดชำชาเนี่ยก็จะมีของกินอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับน้องหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นนักศึกษาที่ได้มาฝึกงานกับที่ศาลแขวงของเรานะครับก็รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้มาฝึกงานที่ศาลแขวงภูเก็ตนะ
1: รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆในช่วงแรกนะครับแต่ว่าพอฝึกงานไประยะหนึ่งแล้วก็ปรับตัวเข้ากับพวกพี่ๆได้ครับ
0: ครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับน้องๆ นักศึกษาท่านใดนะครับที่สนใจจะอยากมาฝึกงานที่ศาลนะครับหรือว่าอยากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานที่ศาลอยากรู้อยากค้นหาตัวเองก่อนว่าถ้าเกิดได้มาทำงานที่ศาลแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นตามภาพที่เราคิดไหมหรือว่าเป็นไปตามที่เราเคยเห็นในซีรีส์หรือละครไหมอย่างซีรีส์ดังๆในช่วงนี้นะครับก็สามารถให้สถานศึกษาเนี่ยทำหนังสือเนี่ยเพื่อมาขอเข้ารับการฝึกงานอย่างเช่นน้องหนึ่งได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับและสำหรับช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์นะครับเช่นเดิมครับท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับโทร076-217-323ถึง25ต่อ101หรือ106นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเนี่ยได้ใกล้หมดลงแล้วนะครับและผมกับน้องหนึ่งเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับการรับมือเมื่อถูกดำเนินคดีอาญารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับได้นะครับท่านผู้ฟังยังสามารถติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาลแขวงภูเก็ตได้ในครั้งต่อไปนะครับในวันพุธที่26สิงหาคม2569นะครับในรายการศาลแขวงภูเก็ตพบประชาชนทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ในเวลาเดิมนะครับ 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะครับผมกับน้องหนึ่งนะครับขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: ไม่อ้วนปล

0: มประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาควบคู่กระบวนการเจรจาสันติสุขชายแดนใต
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุคาร์บอมในจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพยายามทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยเฉพาะการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเดินหน้าควบคู่กับกระบวนการเจรจาสันติสุขโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำงานร่วมกับนายคณะสุวรรณนนท์ผู้อเมริกันสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเจรจาและได้พูดคุยเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายมาเลเซียแล้วระหว่างการเยือนประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของการก่อเหตุนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีหลายปัจจัยแต่สิ่งสำคัญต้องมีระบบการข่าวและมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุร้ายและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดขณะนี้ทหารและฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจเต็มในพื้นที่ผลิตชาติขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเสนอทบทวนการจัดสรรงบกระทรวงยุติธรรมพร้อมผลักดันขยายผลโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยประชาชน
9: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา21กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับต่อเนื่องจากวันนี้โดยกรรมาธิการได้เสนอข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งหลายหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง โดยเฉพาะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณลดลงเกือบ10%แม้ภารกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนอกจากนี้กรรมธิการขอให้กระทรวงยุติธรรมจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานด้านไกล่เกลี่ยหนี้พร้อมเสนอให้ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมลูกหนี้นอกระบบเนื่องจากเห็นว่ามหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยประชาชนปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.และหนี้ของประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ยังขอให้ชี้แจงแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2570และจะส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาส่วนการพิจารณางบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษกรรมธิการขอให้หน่วยงานดำเนินภารกิจตามแผนงานและกรอบงบประมาณที่เสนอไว้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตะระเกตรายงาน
2: สหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาเป็นครั้งแรกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาแล้วซึ่งถือเป็นเที่ยวบินแรกของความช่วยเหลือมูลค่า$100 ล้านผ่านองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศของชุมชนคาทอลิกหรือ CRS ของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยอาหารและชุดอุปกรณ์สุขอนามัยสำหรับประชาชนชาวคิวบามากกว่า700 ครัวเรือนโดยเป็นการต่อยอดจากการส่งความช่วยเหลือก่อนหน้านี้เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือของสหรัฐจะส่งถึงประชาชนชาวคิวบาอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังเสนอชุดความช่วยเหลือครั้งใหญ่ให้แก่คิวบาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวคิวบาโดยไม่ผ่านรัฐบาลแม้ว่าสหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อคิวบาอย่างครอบคลุมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @ 489-HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
16: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่ะวันนี้ก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยนะคะทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะและ Facebook Line Page Radio ไทยภูเก็ตนะคะรวมถึงสวทภูเก็ต Radio พบกันทุกวันพุธนะคะเวลาประมาณ 14.10 นาฬิกาถึง 15.00 นนะคะโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะวันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐอนิสงส์นะคะมาพร้อมนักศึกษา2ท่านนะคะเดี๋ยวให้น้องนักศึกษาแนะนำตัวก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมยาดาข้อสิ้นขวัญ นะคะชื่อเนยค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญชินีแก้วบานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อฝ้ายค่ะ
0: ค่ะซึ่งพวกเรานะคะมาจากสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์ค่ะของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีคะ
2: หัวข้อที่เราจะคุยวันนี้ก็คือแกงไตปลาค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากโอท็อปจากชุมชนค่ะ
0: ทำไมวันนี้เราถึงมาคุยเรื่องแกงไตปลากันนะคะ
3: เพราะว่าพวกหนูได้มีความสนใจในเรื่องแกงไตปลาแล้วก็สนใจในการทำวิจัยเกี่ยวกับแกงไตปลาค
0: ่ะจากการที่ว่าแกงไตปลานะคะก็จะเป็นอาหารที่สะท้อนอัตลักษณ์ภาคใต้ได้อย่างชัดเจนนะคะโดยในผลิตภัณฑ์นะคะที่น้องนักศึกษาได้ไปพัฒนานะคะก็จะมีทั้งองค์ความรู้ด้านอาหารโภชนาการนะคะสมุนไพรนะคะแล้วมีการแปรรูปด้วยเราไปเป็นแปรรูปเป็นอะไรคะ
3: แปรรูปเป็นเส้นบุกปรุงรสน้ำแกงไตปลา
0: ที่เราจะเอาไปทำวิจัยใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: แต่ว่าที่ว่าเราไปช่วยพัฒนาให้ชาวบ้านก็คือชาวบ้านเขาจะมีน้ำพริกแกงไตปลาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราเข้าไปพัฒนาในส่วนไหนให้เขาคะ
2: ให้สูตรของชาวบ้านคุ้มที่มากขึ้นค่ะเพื่อในการจำหน่ายแล้วรสชาติจะได้คุ้มที่ค่ะ
0: ก็คือเราเข้าไปช่างตวงวัดนะคะทำสูตรมาตรฐานให้กับชาวบ้านนะคะเราไปลงพื้นที่ที่ไหนคะ
3: ที่จังหวัดกระบี่ค่ะ อำเภออ่าวลึกใต
0: ้เป็นชุมชนบ้านคลองสุขใช่ไหม
3: คะ
0: ซึ่งชุมชนนี้นะคะเขาก็จะมีการทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงไตปลาอยู่แล้วแต่ว่าสูตรเขายังไม่คงที่ก็คือใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือใช้การกะประมาณเอาอะไรเงี้ยนะคะในการทำก็คือชิมว่ารสชาติถูกใจไหมซึ่งในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปขายแต่ละสูตรแต่ละล็อตมันจะแต่ละครั้งมันจะไม่เท่ากันนะคะก็เลยพวกเราก็เลยไปช่วยกันช่างตวงวัดให้ได้สูตรมาตรฐานนะคะเนาะนอกจากการไปพัฒนาสูตรแล้วนะคะเราก็จะไปดูในส่วนของแพ็กเกจจิ้งด้วยค่ะเพื่อเป็นการช่วยให้ผลิตภัณฑ์สวยงามแล้วสามารถส่งขายออกได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาได้อีกใช่ไหมคะในชุมชนนี้นะคะเขาก็มีจุดเด่นในส่วนของการที่ว่าสูตรแกงไตปลาของเขานะคะก็จะเป็นสูตรที่ดั้งเดิมนะคะเขาใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่อยู่ในท้องถิ่นเลยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์จะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นรสที่มีเอกลักษณ์นะคะก็คืออีกที่สำคัญก็คือชุมชนบ้านคลองสุขนี้นะคะก็จะมีความเข้มแข็งค่ะพร้อมที่จะเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยังคงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเดิมเอาไว้นะคะ
2: ค่ะพวกเราก็ได้เรียนรู้จากชาวบ้านหลายเรื่องเลยค่ะอย่างเช่นการเลือกไตปลาที่มีคุณภาพการปรับสัดส่วนของเครื่องแกงค่ะการใช้สมุนไพรเพื่อลดกลิ่นคาวรวมถึงการสังเกตสีกลิ่นแล้วก็เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะในแบบตำราเราก็รู้สูตรอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าขั้นตอนการทำเราก็รู้วิธีการทำแล้วแต่ว่าเวลาเราลงพื้นที่เราก็ได้เทคนิคใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: จากชุมชนนะคะก็ถือว่าเป็นปรัชญาชาวบ้านนะคะที่ว่าก็สอนพวกเราด้วยนะคะแล้วมีความประทับใจอะไรบ้างคะเวลา
3: สิ่งที่หนูประทับใจที่สุดในการ
0: ลงพื้นที่
3: นี้ก็คือว่าชุมชนให้ความรู้ได้ดีมากเลยค่ะ
0: ค่ะ
3: เราสามารถนำความรู้ที่เขาให้มาเป็นต่อยอดในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ยังแบบผสมผสานองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาชาวบ้านกับวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วยค่ะ
0: จากเราที่ว่าเราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะในสาขาวิชากรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารแล้วก็สามารถบูรณาการใช่ไหมคะองค์ความรู้ที่เราเรียนมาเข้ากับความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านนะคะก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะไม่เพียงเป็นการ ทำแกงไตปลานะคะทำน้ำพริกแกงไตปลาแห้งเรายังสอนให้นักศึกษาสามารถที่จะทำงานร่วมกับชุมชนได้นะคะก็คือสามารถที่จะเคารพภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็เอานำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยค่ะที่เราเรียนในห้องเรียนเอานำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะตอนลงพื้นที่อะค่ะหนูสังเกตว่ามีในการทำแกงไตปลาค่ะมีสมุนไพรหลายชนิดมากเลยค่ะเช่นกระเทียมพริกขิงข่าต่างๆเลยค่ะสมุนไพรเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนเรายังไงคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะก็จากการที่ว่าแกงไตปลามีสมุนไพรมากมายนะคะซึ่งสมุนไพรแต่ละตัวแต่ละชนิดนะคะจะมีหน้าที่ในการเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติและสารสำคัญที่แตกต่างกันนะคะซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับความลับของสมุนไพรในแกงไตปลานี้เราก็จะไปดูในส่วนของช่วงที่2นะคะที่เราจะได้ติดตามกันอันนี้ในภาพที่นำเสนอนี้เป็นภาพอะไรคะ
2: เป็นการทำน้ำพริกแกงไตปลาค่ะโดยการนำเนื้อปลาน้ำแกงไตปลาแล้วก็พวกเครื่องแกงค่ะมาผัดรวมกันให้แบบมีความแห้งแล้วก็เป็นสูตรที่ตายตัวที่สุดค่ะที่ได้ออกมาค
0: ่ะแล้วอันนี้หนูได้เข้าไปทำเองเลยไม่
2: ใช่ค่ะมีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยชาวบ้านในการทำด้วยค่ะ
0: โดยชาวบ้านเขาก็จะเป็นปราชญ์ชาวบ้านสอนอยู่ข้างๆใช่ไหมคะได้เทคนิคอะไรมาใช่ไหมคะในการทำแกงไตปลามีเทคนิคอะไรบ้างคะ
3: ได้เทคนิคการทำเครื่องแกงด้วยค่ะ
0: ค่ะ
3: ชาวบ้านเขานำสมุนไพรต่างๆนำไปปั่นเองเลยแล้วก็ทำมาเป็นเครื่องแกงของตัวเองเลยค่ะ
0: ซึ่งเขาก็ให้เทคนิคในการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะว่าควรจะเป็นวัตถุดิบแบบไหนแล้วก็การใช้ไฟใช่ไหมคะในการทำผัดทำน้ำพริกแกงไตปลาว่าให้มันแห้งประมาณไหนใส่อะไรก่อนหลังใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเทคนิคเหล่านี้นะคะก็จะทำให้พวกเราสามารถทำแกงไตปลาได้ตามสูตรของเขาซึ่งในส่วนของขั้นตอนการทำหรือว่าในส่วนของวัตถุดิบแล้วก็ได้มีการจัดการองค์ความรู้หลักอย่างของชาวบ้านให้เก็บไว้ใช่ไหมคะน้องก็เลยเราก็เอาวัตถุดิบไปชั่งตวงวัดให้เป็นส่วนของกรัมใช่ไหมคะจากหน่วยที่ว่าสามารถที่จะชั่งตวงวัดได้สม่ำเสมอกันทุกครั้งที่ทำใช่ไหมคะเป็นกรัมหรือเป็นเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยค่ะในส่วนของการคิดสูตรแบบนี้พวกเราเคยเรียนมาแล้วยังคะตอนในชั้นในห้องเรียน
2: เคยเรียนแล้วค่ะ
0: ก็จะมีแทรกอยู่ในรายวิชา
2: ใช่ค่ะ
0: วิชาปฏิบัติการอาหารท
2: ุ
0: กวิชาในสาขาวิชาคกรรมใช่ไหมคะจะมีการคิดสูตรมาตรฐานนะคะในการที่ว่าเราสามารถคิดสูตรมาตรฐานเป็นนะคะในอนาคตเราก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างคะ
3: ในอนาคตเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางสมมติหลังเราเปิดร้านเราต้องควบคุมต้นทุนปริมาณต่างๆเราอาจจะต้องมีความรู้ทางด้านนี้ด้วยค่ะ
0: เพราะว่าเวลาใครมาทำต่อจากเราถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่อยู่หน้าเตาเองเราเป็นหัวหน้าแล้วเรามีลูกน้องเรามีสูตรให้ใช่ไหมคะให้ล
2: ู
0: กน้องได้ทำตามสูตรของเรารสชาติมันก็จะนิ่งเน
3: า
0: ะ
3: นิ่งตายตัวค่ะมันจะได้เป็นสูตรของทางร้านแบบเป๊ะๆไปเลย
0: ใช่ก็คือในการที่ว่าเราได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและออกชุมชนอันนี้นักศึกษาจะได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นก็คือได้เห็นภาพจริงเลยว่าในจริงๆแล้วก็ต้องมีการคิดสูตรแบบนี้เหมือนในห้องเรียนนะคะแล้วสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้นะคะในรูปนี้ก็จะมีอาจารย์แปมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แปมก็จะอยู่ในส่วนของการจัดการความรู้ด้วยค่ะอาจารย์แปมก็จะช่วยพวกเราในการช่วยรวบรวมสูตรนะคะแล้วก็จัดการให้ไว้ที่ชาวบ้านแล้วก็คือทำเป็น QR code แล้วก็ทำเป็นสูตรมาตรฐานให้ค่ะทีนี้นะคะในช่วงถัดไปนะคะก็จะมีจะพูดถึงเรื่องความลับของสมุนไพรใช่ไหมคะเกี่ยวกับแกงไตปลานะคะค่ะก็เดี๋ยวก็จะให้ผู้ฟังนะคะได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนนะคะได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วเรามาเจอกันในช่วงที่2ค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่เราได้ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะก็เราก็กลับเข้ามาสู่รายการนะคะวิทย์คิดคุยกันต่อนะคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันถึงความลับใช่ไหมคะความลับของอะไรเอ่ย
1: ของสมุนไพรค่ะที่ทำแกงไตปลา
0: ค่ะในส่วนผสมของสมุนไพรวัตถุดิบส่วนใหญ่จะเป็นพวกสมุนไพรทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เช่นอะไรบ้างคะ
1: เช่นพริกค่ะกระเทียม
0: กระเทียม
1: แล้วก็ข่าค่ะตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆค
0: ่ะซึ่งในส่วนของสมุนไพรแต่ละตัวนะคะก็จะมีบทบาททั้งด้านรสชาติและกลิ่นและคุณค่าทางโภชนาการที่ต่างกันนะคะเช่นในส่วนของขมิ้นนะคะขมิ้นก็จะมีสารเคอร์คูมินนะคะเคอร์คูมินนี่ก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะพวกเราก็เคยเรียนมาแล้วในวิชาอาหารและโภชนาการในวิชาอาหารสุขภาพใช่ไหมคะซึ่งในส่วนของเคอร์คูมินนี่ก็สามารถที่จะลดการอักเสบของกระเพาะอาหารและการอักเสบของเซลล์ในร่างกายได้นะคะแล้วยังมีส่วนของสมุนไพรที่ให้กลิ่นรสที่ให้สารระเหยใช่ไหมคะเช่นอะไรคะตะไคร้ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะใบมะกรูดอะไรเงี้ยค่ะหอมแดงอะไรเงี้ยค่ะที่มันจะมีสารระเหยที่ช่วยให้ดับคาวของไตปลาได้ใช่ไหมคะน้องแล้วจากนั้นก็ยังมีพริกใช่ไหมคะพริกนี้ความเผ็ดของพริกนะคะก็จะมาจากแคปไซซินใช่ไหมคะแคปไซซินนี้ก็จะกระตุ้นความอยากอาหารเนาะเรากินอะไรเผ็ดๆแล้วก็จะเจริญอาหารไหมคะจะเจริญอาหารนะคะกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งส่วนผสมที่อยู่ในแกงไตปลานะคะก็จะมีการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะเน
2: า
0: ะ
2: ทำไมหนูฟังดูแล้วรู้สึกว่าคนโบราณเขาเลือกใช้สมุนไพรได้อย่างเหมาะสมคะทั้งที่ในสมัยก่อนมันก็ยังไม่ได้มีเครื่องมือหรือว่าอะไรที่มาวัดได้ว่าอันนี้คือมันตรงหลักแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอันนี้จริงๆแล้วนะคะคนโบราณเขาเป็นคนช่างสังเกตนะคะมีการทดลองมีการสะสมประสบการณ์นะคะมาจากการใช้วัตถุดิบในชีวิตประจำวันนะคะจะพบว่ามีสมุนไพรบางชนิดก็สามารถที่ว่าจะลดกลิ่นคาวปลาใช่ไหมคะจากแกงไตปลาที่ว่าเราเอามาทำเป็นน้ำแกงใช่ไหมคะค่ะก็จะทำให้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นรับประทานง่ายนะคะก็มีการใส่สมุนไพรร่วมกันเชื่อเพื่อให้มีความสบายท้องหลังจากรับประทานนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดสูตรจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเป็นการผสมประสบการณ์นะคะถึงแม้คนโบราณเขาจะไม่รู้จักชื่อสารสำคัญที่อยู่ในวัตถุดิบนั้นๆ นะคะแต่ก็ได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะจากการลองผิดลองถูกผสมประสานดูนะคะจากประสบการณ์ที่สะสมมาค่ะ
1: แสดงว่าปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์ก็สามารถเข้ามาช่วยอธิบายภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ในการทำให้กลิ่นคาวเหล่านี้ค่ะมันดับลงไปได้แล้วใช่ไหม
0: คะใช่เลยค่ะก็คือปัจจุบันนะคะนักวิจัยนะคะก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าในสมุนไพรแต่ละชนิดมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอะไรบ้างใช่ไหมคะเช่นสารเคอร์คูมินที่อาจารย์บอกว่าอยู่ในขมิ้นแคปไซซินอยู่ในพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสารน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีบทบาททั้งในการเพิ่มรสกลิ่นรสนะคะแล้วก็ดับกลิ่นคาวนะคะดังนั้นนะคะก็มันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไปแทนที่ภูมิปัญญานะคะแต่คือช่วยเสริมช่วยอธิบายเหตุผลเบื้องหลังว่าที่บรรพบุรุษของเรานะคะมีการค้นพบจากประสบการณ์นะคะก็ทำให้เราจะเข้าใจคุณค่าทางอาหารของอาหารพื้นบ้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
2: แล้วสำหรับคนที่ชอบกินแกงไตปลาค่ะมีคำแนะนำอย่างไรให้รับประทานเหมาะสมกับสุขภาพไหมคะ
0: ถ้าหนูชอบกินไหมคะ
2: หนูชอบค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการทานแกงไตปลาให้ได้ประโยชน์นะคะก็คือเรารู้มาแล้วว่าแกงไตปลานี้ก็เกิดจากใช้โปรตีนจากปลาและสมุนไพรแต่เนื่องว่าไตปลานี้เป็นผลิตภัณฑ์หมักใช่ไหมคะจะมีความที่เป็นโซเดียมสูงนะคะมีโซเดียมค่อนข้างสูงมีรสเค็มใช่ไหมคะซึ่งหากเราจะรับประทานให้เหมาะสมได้ทั้งความอร่อยนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการเราก็ควรจะรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือรับประทานไปควบคู่กับผักสดผักลวกนะคะเพิ่มเส้นใยอาหารนะคะเนาะหลีกเลี่ยงการเติมน้ำปลาซีอิ๊วหรือผลิตภัณฑ์ที่มีรสเค็มเพิ่มลงไปอีกเพราะมันเค็มอยู่แล้วนะคะค่ะน อกจากนั้นนะคะก็คนที่มีโรคประจำตัวนะคะเช่นโรคอะไรบ้างคะ
2: เช่นโรค
0: ทานเค็มไม่ได้
2: ไตค่ะ
0: โรคไตโรค
2: ความหวานค่ะความดัน
0: ความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะนะแล้วก็คนที่มีปัญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับเป็นโรคอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ควรจำกัดปริมาณโซเดียมนะคะก็คือทานให้เหมาะสมไม่มากเกินไปนะคะเนาะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ทำให้หนูมองแกงไตปลาแตกต่างไปเลยค่ะไม่ใช่แค่อาหารพื้นบ้านรสจัดแต่เป็นเมนูที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านวิทยาศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ค่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ยังทำให้เห็นว่าอาหารพื้นเมืองของเรามีคุณค่ามากค่ะแล้วก็ศึกษาพัฒนาต่อยอดได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: ค่ะก็ที่หนูพูดว่าตอนแรกนั้นหนูจะเอาไปต่อยอดในงานวิจัย
2: ใน
0: ส่วนของวิชาวิจัยนี้เราเรียนตอนปีไหนคะ
2: เรียนตอนปี3ค่ะ
0: วิชาวิจัย
2: ใช่ค่ะพวกหนูจะนำไปต่อยอดเกี่ยวกับเส้นบุกปรุงรสน้ำแกงไตปลาค่ะ
0: ค่ะทำไมถึงเราเลือกผลิตภัณฑ์เส้นบุกอะคะ
2: หนูรู้สึกว่าถ้านึกถึงภาคใต้อาจจะต้องนึกถึงแกงไตปลาค่ะที่ลองมาจากแกงส้มเลยเพราะหนูเป็นคนที่ชอบกินแกงไตปลามากแต่พอได้มารู้ถึงความรู้อย่างนี้ก็มีความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยค่ะว่าแบบมันมีคุณค่าโภชนาการประโยชน์อะไรที่มากกว่าที่เราคิดไว้อีกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อน้องเนยลองเล่าคอนเซ็ปต์ของงานวิจัยเราหน่อยทำไมเราใช้เส้นบุกแล้วก็เอาแตงแกงไตปลาไปผสมผสานยังไงในเส้นบุกเราคะ
1: ก็ที่พวกเราได้เลือกเส้นบุกมาใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้นะคะก็เพื่อ เป็นอาหารทางเลือกสำหรับคนสมัยใหม่ด้วยค่ะเพราะเส้นบุกมีคอเลสเตอรอล
0: ต่ำ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีเส้นใยสูงให้พลังงานด้วยค่ะแล้วก็ เราพอนึกถึงภาคใต้เราก็จะนึกถึงแกงไตปลาขึ้นมาด้วยค่ะแล้วเราก็เลยแบบอยากจะอะแดปทั้งสองอย่างให้มันเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นอาหารของคนรุ่นใหม่ค่ะที่พวกเด็กๆสามารถหยิบทานกันได้ตลอดค่ะ
0: ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์เห็นในร้านสะดวกซื้อที่เป็นเส้นบุกเคลือบพริกมาล่า
1: ใช่ค่ะ
0: จะเป็นผลิตภัณฑ์คล้ายๆแบบนั้นไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์แบบนั้นค่ะแต่เราจะเปลี่ยนจากมาล่าเป็นน้ำแกงไตปลาค่ะแต่ก็จะให้มีรสชาติที่ทุกคนสามารถทานได้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสุขดีกับสุขภาพยังไงบ้างคะนอกจากเส้นบุกแล้วในส่วนของแกงไตปลาเราทำยังไงให้ตอบโจทย์คนรักสุขภาพคะ
1: เราก็จะควบคุมปริมาณโซเดียมของน้ำแกงด้วยค่ะไม่ให้รสมีรสชาติที่เค็มหรือว่าเค็มจัดอะค่ะ
0: ก็ให้ลดความเค็มลงใช่ไหมคะ
1: แต่ก็ยังคงความอร่อยของใช่ค่ะของภาคใต้อยู
0: ่ค่ะรอกินเลยนะคะเมื่อไหร่จะทำวิจัยเสร็จอะคะ
2: น่าจะปีนี้แหละ
0: ปีนี้นะคะเพราะว่าของเทอมนี้เดี๋ยวพวกเราก็เทอมหน้าพวกเราก็ไปฝึกงานแล้วเทอมนี้เราก็ต้องนำเสนองานวิจัยซึ่งโจทย์นี้ก็คือได้มาจากชุมชนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอามาต่อยอดเนาะในการที่เอาเราสูตรแกงไตปลามาแล้วก็เอามาทำเป็นเคลือบกับเส้นบุกแล้วก็ทานเป็นขนมกินเล่น
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นวิจัยที่น่าสนใจมากเลยค่ะค่ะนั่นนะคะก็คือการเรียนรู้ที่ว่าเรานำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะคะอัตลักษณ์ของอาหารไทยนะคะเพื่อพัฒนาให้ก้าวทันยุคสมัยแล้วก็สร้างประโยชน์ให้ชุมชนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในส่วนของสาขาวิชาคากรรมนะตั้งแต่เราเรียนมาถึงปีศีลคิดว่ามีความประทับใจอะไรบ้างคะ
2: ประทับใจในการสอนของอาจารย์มากค่ะ อย่างเช่นหนูเข้าคากรรมเพราะว่าชื่นชอบในการทำอาหารอยากเรียนรู้ในด้านต่างๆค่ะแต่ว่าอาจารย์ที่นี่ใจดีมากเลยค่ะแล้วก็สอนดีมากๆด้วย
0: พูดดี แล้วหนูมีพื้นฐานทางด้านอาหารคุกกิ้งอะไรมาก่อนไหมคะ
2: ที่หนูมีประสบการณ์มาคือเมื่อตอนเด็กๆหนูเคยแค่แกะสลักเลยค่ะแล้วก็ชื่นชอบแค่นั้นเลยแต่ว่าเรื่องการทำอาหารยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะ
0: อันนี้คือหนูมาจากสายวิทยาศาสตร์ไหมคะ
2: ใช่ค่ะมาจากวิทย์คณิตค่ะ
0: วิทย์คณิตของเลยเหมือนกันไหมคะ
1: ใช่ค่ะมาจากวิทย์คณิตเหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นก็บอกได้เลยนะคะไม่ต้องมีพื้นฐานทางคากรรมมาเยอะมากมายก็สามารถเรียนได้นะคะเนาะในปีนี้รุ่นน้อง69นะคะเข้ากันมาเยอะแยะเลยนะคะเราเห็นรุ่นน้องน่ารักน่ารักแล้วยัง
2: หนูวันนี้หนูยังไม่ได้แอบไปส่องเลยค่ะ
0: ของเธอนี่ก็คือย่ารหัสใช่ไหม
2: ใช
0: ่ปีสี่เราเป็นทวดแล้วนะคะมาเขาก็จับสายรหัสกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้ของ ตึกฆาตกรรมใหม่เราได้ไปใช้แล้วยังคะ
2: ได้ใช้แล้วค่ะบรรยากาศดีมากอุปกรณ์ครบครันเลยค่ะฟินสุดๆไปเลย
0: แต่เสียดายนะคะเราได้ใช้แค่เทอมเดียวพอเทอมหน้าเราออกไปฝึกงานแล้ว
1: ก็ให้รุ่นน้องใช้กันต่อไปค่ะรับรองว่าเรียนสนุกแน่นอน
0: ใช่เชิญชวนรุ่นน้องให้มาเรียนกันหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใครที่อยากจะมาเรียนสาขาฆาตกรรมนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก็สมัครกันมาได้เลยค่ะแล้วก็เปิดรับรอบโควต้ารอบแรกค่ะก็สามารถยื่นรับสมัครได้ตลอดค่ะ
0: เดือนสิงหานะคะจบแล้วไปทำอะไรคะในเนยมองยังไงนี่ของเราใกล้จบแล้วเราจะไปทำอาชีพอะไรคะ
1: ก็นึกไว้ว่าจะไปเปิดร้านค่ะก็เปิดร้านเบเกอรี่
0: ประกอบการใช่ไหมคะเราก็ได้เรียนในวิชาเบเกอรี่หลายตัวแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีการตกแต่งหน้าเค้กด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ทำเค้กแต่งงานเราด้วย
1: ใช่ตกแต่งอลังมากเลยค่ะ อยากเชิญทุกคนมาได้ลองดูกันนะคะ
0: ค่ะอันนี้เราก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพส่วนตัวอิสระได้นะคะแล้วของฝ้ายอะคะ
2: หนูคิดว่าอาจจะทำงานโรงแรมก่อนค่ะช่วงนี้ประสบการณ์
0: เก็บตังค์ก่อนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ก่อนไปเปิดร้านคนนี้เขามีทุนแล้วคนนี้เขาเปิดร้านเลย
2: หนูขอทำงานโรงแรมสักนิดเก็บทุนเอาประสบการณ์กับชีวิตก่อนก็ได้ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วจะไปเปิดร้านเบเกอรี่เหมือนกันไหมคะ
2: ห้องหนูอาจจะเป็นร้านอาหารอย่างนี้มั้งคะรู้สึกว่าอาจจะถนัดทางตัวเองมากกว่าใช
0: ่ซึ่งนอกจากในส่วนของวิชาอาหารแล้วเราก็มีวิชาเกี่ยวกับงานฝีมือด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะมีทั้งการแกะสลักการร้อยใบตองมีงานเย็บผ้าด้วยนะคะ
0: เย็บผ้าด้วยครบสูตรตามที่เราชอบเลยใช่ไหมคะกรรมแต่ของเราจะเน้นไปด้านอาหาร
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะค่ะแล้วเราสามารถที่จะเอาแกะสลักร้อยมาลายจัดดอกไม้ไปใช้อะแดปในส่วนของอาหารได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเป็นการจัดตกแต่งจานอาหารสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะอย่างเช่นอาหารไทยเราจะมีแบบน้ำพริกเราก็ควรจะมีเครื่องเคียงเครื่องเคียงต่างๆนี้เรายังสามารถแกะสลักใช้ในการตกแต่งจานได้อีกด้วยนะคะ
0: เช่นแตงกวามะเขืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะเอามาเป็นเครื่องเคียงที่แกะสลักเป็นการเพิ่มมูลค่า
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะในส่วนของเราที่ว่าเราไปฝึกงานโรงแรมนะคะโอกาสที่เราจะได้ไปทำงานต่างประเทศมีไหมคะคิดว่า
2: หนูคิดว่าอาจจะมีนะคะเพราะว่าภูเก็ตมันเป็นหลากหลายในทางภาษาเราสามารถใช้ภาษาได้พอเราอย่างนี้ได้เราก็น่าจะไปต่างประเทศได้ค่ะ
0: ใช่เพราะว่าในโรงแรมในภูเก็ตใช่ไหมคะเราต้องฝึกในโรงแรมในภูเก็ตเป็นโรงแรมที่มีเชนต่างประเทศด้วยถ้าเราไปฝึกแล้วก็ทางโรงแรมก็เห็นศักยภาพเรารับเราเข้าทำงานต่อเลยใช่ไหมก็คือเราก็สามารถที่จะสามารถเขาก็สามารถส่งเราไปเชนไปฝึกต่างประเทศก็คือไปทำงานที่อื่นได้ในสาขาอื่นต่างประเทศได้อันนี้โอกาสความก้าวหน้าของเราก็มี
2: มากขึ้นไปเรื่อยๆใช
0: ่ใช่แล้วก็ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติของเราแบบนี้ค่ะเราก็มีคนมีการใช้ภาษาเนาะได้ฝึกภาษาฝึกอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสของเราถ้าใครที่ว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดอยากมาเรียนในภูเก็ตนะคะก็มาเรียนได้เนาะเพราะว่าของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะก่อนที่ว่าเราจะปิดรายการนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของงานของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะในช่วงวันที่18ถึงวันที่20สิงหาคมนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะเป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะซึ่งจัดทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถมาชมการแสดงนิทรรศการนะคะการประกวดการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆภายในงานนะคะเนาะเราก็เข้าร่วมทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมคะสัปดาห์วิทยาศาสตร์
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะปีนี้บูธของฆาตกรรมรู้หรือยังเราทำอะไร
2: ปีนี้ยังไม่รู้เลยค
0: ่
2: ะ
0: อยากรู้ใช่ไหม
2: อยากรู้เลยค่ะอาจารย์คุณเอง
0: ของเราก็เป็นคอนเซ็ปต์ข้าวต้มมัดรักโลก
2: ไง
0: การใช้วัตถุดิบจากทางต้นซิโลเวสใช่ไหมต้นกล้วยนอกจากใช้ใบตองใช้เชือกกล้วยใช้ผลของมันมาทำเป็นข้าวต้มมัดอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการที่ว่าเราตอบโจทย์เทรนด์รักโลกนะก็เชิญชวนนะคะใครที่สนใจนะคะมา เยี่ยมชมได้ค่ะสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่18-20สิงหาคมค่ะ2569นะคะณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเลยค่ะทีนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักศึกษาปี4ทั้ง2ท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับอาจารย์นะคะที่แล้วเราก็จะมาพบกันใหม่กับรายการวิทย์คิดคุยนะคะโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันใหม่นะคะในวันพุธสัปดาห์ถัดไปนะคะเวลาประมาณ14:00 น.นะคะถึง15:00 น.ทางวิทย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีอะไรสงสัยก็สามารถติดต่อได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: 101.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้เร่งรัดให้จัดทำรายงานอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอน
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจะขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกแต่อย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.จัดทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรกฤตเวียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมเมื่อมีความพร้อมส่วนข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสท.ในการมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสท.เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมอริชาติวันแสนสุขรายงาน
2: พรรคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์เดียว
9: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อพิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยโดยระบุว่าหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ด้านนายสิทธิพลวิบูลย์ธนากรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่า มาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพระศพ1040ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
2: จังหวัดพังงารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันบริเวณหาดคึกคักและเดินหน้าจัดระเบียบชายหาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง
10: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพังงาลงพื้นที่หาดคึกคักบริเวณใกล้โรงแรมเขาหลักแมริออตบีทรีสอร์ทแอนด์สปาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยก่อนหน้านี้มีการสำรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและประกอบกิจการร้านค้ามีผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น80ร้านอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคัก22ร้านตำบลบางม่วง58ร้านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าก่อนหน้านี้จังหวัดพังงาได้ออกประกาศเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างเพิงพักศาลาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งห้ามจัดวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณชายหาดลงวันที่18มิถุนายน2569เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ตลอดจนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดร่วมกันอย่างทั่วถึงชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.
13: Jom ke Satun Pejabat Pelancongan dan Suka Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cuncum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya Peranakan 6 wilayah Andaman, Pertandingan Miss, Cilik Peranakan, Opera Cina atau Ngiu Nasyid, dan pertunjukan Light Art Motion Mapping yang julung kali diadakan. Nikmati free concert lek, Rochmave Your Mood, No One Else, serta pelbagai hidangan enak menaiki tram.
14: Jangan lepaskan peluang 24 hingga 26 Julai ini di Bandar Lama, Jalan Buriwanik, Satun. Jumpa di sana, ya.
15: เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงานภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปูจ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2000

ทักทายคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นอยู่ด้วยกันตรงนี้กับช่วงเวลาของ Spot Today เช่นเคยละค่ะนะที่ออกตัวเคมวันนะคะจากนี้ไปจนถึง 4:00 น.โดยประมาณค่ะที่จะมาพร้อมๆกับข่าวสารนะกิจกรรมทางด้านกีฬาทั้งในพื้นที่แล้วก็ที่น่าสนใจนะคะมาฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบกันแล้วก็เกาะติดข่าวสารกันไปเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันอีก1เรื่องที่ถ้าพูดถึงเรื่องของวงการกีฬาคุณผู้ฟังอันนี้โดยภาพใหญ่เลยเนาะก็ไม่ควรพลาดนะคะเริ่มต้นมาเล่าสู่กันฟังในช่วงต้นรายการแบบนี้กันก่อนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าล่าสุดเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะครม.เนี่ยมีการไฟเขียวตั้งกระทรวงวัฒนธรรมบวกกับการท่องเที่ยวแล้วแยกกระทรวงกีฬาเนี่ยก่อนหน้านี้ณปัจจุบันเนี่ยกระทรวงกีฬานะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถูกไหมณปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นอย่างนี้แต่จากนี้เนี่ยนะคะครม.ไฟเขียวแล้วให้มีการตั้งแยกกระทรวงออกเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวส่วนกระทรวงกีฬาก็จะเป็นกระทรวงเดียวนะคะลดงานซ้ำซ้อนเขาบอกอย่างนี้ตั้งเป้าหมายนะคะว่าในปี2570ที่จะถึงนี้นะคะจะต้องมีการจัดตั้งกระทรวงทั้งสองกระทรวงนี้ให้แล้วเสร็จว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งการเปิดเผยครั้งนี้เนี่ยทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีการเปิดเผยหลังจากมีการประชุมครม.ที่ผ่านมานะคะก็มีการเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมค่ะเพื่อปรับโครงสร้างกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะโดยการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอีกหนึ่งกระทรวงก็คือกระทรวงกีฬานั่นเองค่ะงานนี้นะคะทางด้านท่านโฆษกก็บอกว่าการปรับโครงสร้างเหล่านี้นะคะเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในฐานะกลไกนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับวัฒนธรรมว่าอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ค่ะก็เลยมองว่าวัฒนธรรมเนี่ยน่าจะอยู่กับการท่องเที่ยวนะคะในขณะเดียวกันรัฐบาลก็เห็นว่าการรวมภารกิจด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนี่ยไว้ในกระทรวงเดียวกันเนี่ยน่าจะช่วยในการกำหนดนโยบายแล้วก็การบริหารงานจัดการต่างๆให้เป็นเอกภาพไม่ซ้ำซ้อนนะคะให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะในขณะที่ถ้าพูดถึงเรื่องของภารกิจด้านกีฬารัฐบาลก็มองว่าเป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์คุณผู้ฟังนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุขภาพนะคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกีฬาก็เลยมองว่าควรที่จะมีหน่วยงานระดับกระทรวงรับผิดชอบโดยตรงไปเลยก็คือกระทรวงการกีฬาก็ว่ากันไปมีการไม่มีการเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเนาะตามข่าวว่าอย่างนั้นนะคะครม.ก็เลยมีความเห็นชอบนะคะที่จะร่างนะคะกฎหมายตามที่สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอพร้อมส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนค่ะก่อนที่จะให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปรัฐบาลเนี่ยนะคะพิจารณาแล้วก็เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งงานนี้การตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนาะหรือว่าการแต่งตั้งกระทรวงกีฬาต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของส่วนภายใต้กระทรวงเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงกรมการท่องเที่ยวกรมการศาสนากรมการศิลปากรกระทรวงส่งเสริมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวว่าอย่างนั้นนะคะในขณะที่กระทรวงกีฬาเนี่ยก็จะมีสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงแล้วก็กรมพละก็อยู่ภายใต้กระทรวงนี้ด้วยนะคะอ่ะรอติดตามกันต่อไปค่ะนะคะเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระทรวงนะคะในส่วนของการบริหารงานภายใต้รัฐบาลชุดนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนี่เป็นช่วงแรกที่หยิบมานะคะ

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทย

0: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะสำหรับช่วงเวลาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเวลาของ Sport Today นะคะก็อย่างที่บอกกิจกรรมดีๆกิจกรรมทางด้านกีฬาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยมีหลายกิจกรรมเลยทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเกมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมาจัดกิจกรรมทางด้านกีฬากันโอ้หลากหลายชนิดกีฬากันเลยทีเดียวแล้วค่ะซึ่งก็จะมีเกมการแข่งขันในห้วงนะคะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงสิงหาคมกันเลยทีเดียวเนาะมีทั้งสิ้นเนี่ย20ชนิดกีฬาด้วยกันเขาจะมีพิธีเปิดกันในวันที่1สิงหาคมนะคะ2569ประมาณสักบ่าย 2:00 นที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินนะคะก็ถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมพิธีเปิดกันได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้ไม่ได้มีการเก็บค่าประตูอะไรอย่างใดเนาะแต่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมไปพร้อมกันนะคะส่วนกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะกีฬาชนิดไหนอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะในช่วงของการจัดการแข่งขันนะคะเดี๋ยวตู่ทราบข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมปุ๊บตู่จะมารีบรายงานแล้วก็แจ้งข่าวให้คุณได้ทราบนะคะว่าในส่วนของแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยมีแข่งสนามไหนอย่างไรกันบ้างนะคะคุณจะได้ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันด้วยนั่นเองนะคะนั่นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางด้านกีฬาของสมาคมกีฬาที่จัดขึ้นนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะก็อย่างที่ทราบประชาสัมพันธ์กันได้เรื่อยๆสำหรับกิจกรรมมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026นะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะเรียกว่าสนุกสนานนะคะเรียกว่ามีแฟนบอลนะขออภัยแฟนมวยไม่ใช่แฟนบอลแฟนมวยนะคะมาร่วมชมมาร่วมเชียร์นะคะไม่ว่าจะเป็น5คู่ในรอบชิงชนะเลิศกับศึกมวยไทยรากหญ้าแล้วก็ยังมีมวยเสริมขึ้นมานะคะเป็นมวยต่างชาตินะคะที่ต่อยกันที่สนามมวยบางลาป่าตองด้วยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะโครงการดีๆที่ทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเปิดเวทีให้กับนักมวยนะคะหน้าใหม่ๆนะคะได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถรวมไปถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมวยไทยของเราที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับนักมวยของเราด้วยนั่นเองนะคะซึ่งถือได้ว่าตอนนี้เราได้แชมป์ในแต่ละรุ่นเป็นที่เรียบร้อยก็แสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะคะที่คว้านะคะแชมป์ของแต่ละรุ่นในศึกมวยไทยรักหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026ด้วยกันละกันนะคะนั่นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่หยิบมาเก็บตกให้คุณได้ทราบกันค่ะไปต่อกันที่เพลงเพราะต่อเนื่องนะคะยังคงอยู่กับตัวที่นี่แหละ
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีมาพัฒนาภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเขต4อำเภอถลางแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในพื้นที่เขตการเลือกตั้งได้แก่ตำบลเทพสตรีหมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่9พี่น้องที่อยู่ในตำบลสาคูทั้งตำบลยกเว้นหมู่ที่1และตำบลเชิงทะเลหมู่ที่4และหมู่ที่6ในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 8:00 นจนถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาศัยอยู่การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีพัฒนาท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

ไปดูวงการฟุตบอลของเรากันหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ฟังเนาะกับสโมสรภูเก็ตอนามัน FC นะคะที่มีทางด้านนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะเป็นประธานสโมสรซึ่งล่าสุดนะคะก็ช่วงนี้มีการพักฤดูกาลกันอยู่นะคะแล้วก็จะสตาร์ทฤดูกาลใหม่นะคะในปี 2026-2027 นะคะก็มีการเรียกว่ายื่นนะคะขับไลเซนซิ่งคือเป็นขั้นตอนของการที่จะสมัครเข้าสู่ในส่วนของการแข่งขันในฤดูกาลต่อไปว่างั้นนะล่าสุดนะคะสโมสรภูเก็ตอนามัน FC ก็ออกมาเปิดเผยนะคะผ่านเพจของตัวเองแล้วนะคะว่าได้รับพิจารณานะคะให้สโมสรภูเก็ตอนามัน FC จากทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะให้ผ่านหลักเกณฑ์ทุกๆขั้นตอนตามเงื่อนไขที่มีการส่งสมัครนะในทุกๆปีนะคะในทุกฤดูกาลพร้อมที่จะลุยศึกไทยลีก3ในโซนภาคใต้ฤดูกาล2026-2027แล้วนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าหลังบ้านของสโมสรภูเก็ตอนามัน FC ก็มีการเตรียมนะคะเฟ้นหานักเตะนะคะหน้าใหม่ๆแล้วก็เสริมทีมเสริมทัพเข้ามาลุยศึกในฤดูกาลต่อไปนะคะกันอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็รอติดตามอัปเดตข้อมูลผ่านเพจ Facebook ของสโมสรภูเก็ตอนามัน FC กันได้ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเสื้อของสโมสรในฤดูกาลต่อไปด้วยนะคะหลายๆคนที่เป็นFC แฟนคลับก็รอติดตามกันอยู่เนาะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก่อนที่จะทิ้งท้ายรายการของเราก็เน้นย้ำกันอยู่สำหรับกิจกรรมสามอำเภอสามอ.อบจ.ท้าวิ่งนะคะที่ฝากมาประชาสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าวันเสาร์นี้นะคะจะวิ่งกันแล้วนะคุณผู้ฟังนะวันเสาร์นี้นะในขณะเดียวกันนะคะหลายๆท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามแต่นะคะอย่าลืมเช็คสิทธิ์ของคุณ23กรกฎาคมนี้นะคะก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในการลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งในวันที่25ก็คือวันวิ่งเลยตั้งแต่บ่าย 2:30 น.จนถึง 4:00 น.สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทั้ง2รูปแบบแล้วนะคะนำบัตรประจำตัวประชาชนของคุณและไปด้วยตัวเองยืนยันสิทธิ์ของตัวคุณนะคะรับเสื้อสวยๆไว้คูปองอาหารและคูปองลุ้นรางวัลนั่นเป็นกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในสนาม3ของเราสนามสุดท้ายที่อ่างเก็บน้ำคลองกระทะในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยและที่สำคัญค่ะเจอกับรัศมีแขที่จะมาสร้างสีสันภายในงานวิ่งของเราในสนาม3นี้และแน่นอนว่าตู่ยังคงไปจะเจอคุณนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรเช่นเคยนะคะอย่าลืมกันแล้วกันนะคุณฟังนะ25กรกฎาคมนี้เจอกันนะคะสำหรับสนาม3 3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าววิ่งนะคะในขณะเดียวกันตรวจสอบสิทธิ์ของคุณให้ดีด้วยก็แล้วกันเนาะมองดูเวลาค่ะเดี๋ยวตู่ส่งเพลงเพราะทิ้งท้ายกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามีข่าวต้นชั่วโมงรอคุณอยู่ด้วยขอบคุณนะคะที่ติดตามรายการขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของเพจ Facebook สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะฝากเข้าไปอัปเดตข้อมูลกันได้ไปดูภารกิจหน้าที่ของฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็ข่าวสารกิจกรรมทางด้านกีฬาและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีกิจกรรมทางด้านกีฬาอยากให้เราได้ช่วยประชาสัมพันธ์เรายินดีนะคะทักเข้าไปที่แชทแฟนเพจของเราได้เลยทีเดียวเรายินดีที่จะนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางรายการของเราหรือว่าผ่านเพจ Facebook ก็ตามนะคะ

0: ัมพันธ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกกในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกกในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่นๆโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาได้เข้าพบและรับทราบข้อกังวลของรัฐบาลไทยแล้วส่วนกรณีการหารือกับผู้นำจีนมีความคิดเห็นเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับจีนเนื่องจากประเด็นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไทยและเมียนมาควรหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขก่อนคริสนาความแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขเหตุรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงตกรางในศูนย์ซ่อมบำรุงคาดช่วงเย็นวันนี้กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติพร้อมจัดรถไฟพิเศษและรถเมล์ขอสมก.รองรับประชาชน
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำทีมกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันเพื่อติดตามการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เบื้องต้นการรถไฟได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขบวนรถไฟพิเศษเพิ่มเติม7ขบวนในเส้นทางลาดกระบังมักกะสันกรุงเทพหัวลำโพงพร้อมประสานขสมก.จัดรถโดยสารรับส่งประชาชนระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิชั้น2ประตู9และสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสันชั้นล่างเพื่อระบายผู้โดยสารตกค้างอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดคาดการว่าจะสามารถแก้ไขระบบและกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้ในช่วงเย็นวันนี้หากการซ่อมแซมล่าช้าได้เตรียมแผนจัดรถเสริมรองรับการเดินทางช่วงเย็นไว้อย่างต่อเนื่อง นพศรแก้วคำรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมกำชับอำนวยความสะดวกผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเพื่อติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในกรณีมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเปิดให้บริการการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลและสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอละงูเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางหากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างครบถ้วนสำหรับประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์จากกรณีกรรมสิทธิ์รถขอเร่งตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็เป็นวันของทีมงานสวทตะกั่วป่านะคะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะ
1: แนะนำตัวเองก่อนนะคะดิฉันจันทราสุขนุชค่ะ
0: ค่ะดิฉันภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
1: ค่ะพวกเราสองคนเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรการน้องส้มของเรานั่นเองนะคะ
0: ค่ะบรรณาธิการแล้วก็ควบคุมการผลิตค่ะท่านผอ.ชัดชัยจิตจำดองค่ะผอ.สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะ
1: ค่ะอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี่ยมการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
0: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะสามารถรับชมรับฟังได้นะคะตั้งแต่เวลา 16:07 นจนถึงประมาณ 16:30 นะคะแล้วก็รับฟังได้ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนตามที่คุณผู้ฟังอยู่เลยนะคะส่วน Facebook Live ค่ะตอนนี้ทางสวทตะกั่วป่าก็ไลฟ์ในเพจของสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามรับชมกันได้นะคะที่เพจของสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะเรามาดูเรื่องราวข่าวสารที่จะชวนคุณผู้ฟังได้พูดคุยกันนะคะเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ตั้งแต่ถ้านับเนี่ยก็คือตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วว
1: ันที่17กรกฎาคม2569นะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับการเขาเรียกอะไรนะคะตรวจสอบสิทธิ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่มีการสำรวจรายชื่อส่งเข้าไปนะคะแล้วก็มีการสำรวจตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการประกาศผลวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะ
0: ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าการประกาศผลเนี่ยก็เขาก็จะมีไทม์ไลน์นะคะว่าถ้าคนไหนที่ยังไม่ผ่านในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมก็คือ31กรกฎาคมตีไปก็คือเมื่อวันศุกร์ข้างหน้านู้นนะคะจะต้องทำการยื่นทบทวนสิทธิ์หรือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือการขออุทธรณ
1: ์ใช่ค่ะสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์ก็คือจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสามถูกสามผ่านนั่นเองนะคะ
0: ซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะที่ผ่านเนี่ยสิทธิ์ก็จะใช้ได้ตั้งแต่1 สิงหาคม
1: 2569เป็นต้นไปนะคะนี่วันนี้ดีเจมะตูมก็เลยมาเล่าให้ฟังนะว่าสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องทำยังไงต่อ
0: ค่ะเรื่องของการที่จะขอทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็แก้ไขเอกสารเนี่ยเราสามารถทำได้เป็น2ทางง่ายๆแล้วกันเอาง่ายๆคือออนไลน์กับแบบว่าออฟไลน์คือแบบว่าเดินแบบเจอไปเจอตัวกันเอาฝั่งออนไลน์ก่อน
1: ฝั่งออนไลน์
0: ฝั่งออนไลน์เนี่ยก็คือตามจริงๆก็เหมือนตามช่องทางที่เขาประกาศผลเลยก็คืออันแรกเนี่ยเว็บไซต
1: ์ค่ะ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะอันเนี้ยเข้าไปแล้วก็เราจะต้องเข้าไปเพื่อไปตรวจสอบก่อนว่าผลการลงทะเบียนไปยังไง
1: ตอนแรกพอเราเข้าเว็บไซต์ไปปุ๊บใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ระบบเนี่ยก็จะขึ้นว่าให้เราทำการตรวจสอบสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งการทำการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยก็จะมีการใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะหลังจากนั้นก็ไปกดตรวจสอบสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าใครผ่านสิทธิ์ก็คืออย่างที่ดิฉันบอกว่าจะมีการติ๊กผ่าน3ผ่านด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สำหรับคนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะก็การติ๊กผ่านก็คือจะติ๊กเฉพาะช่องแรกก
0: ็
1: คือลงทะเบียนเรียบร้อยนะแล้วก็ช่องที่2ที่3เนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายกากบาทสีแดง
0: อาจจะเริ่มตั้งแต่ช่องที่2เลยนะคะซึ่งเขาก็จะใส่เหตุผลว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ผ่านเกณฑ์นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยพอขึ้นข้อมูลเหล่านี้ใช่ไหมคะสามารถที่จะกดนะคะเพื่อดูผลการตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินการทบทวนสิทธิ์กันต่อไปนะคะคราวนี้พอทบทวนสิทธิ์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีการให้กรอกข้อมูลต่างๆตรวจสอบข้อมูล เริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะให้ทบทวนถ้าเป็นช่องทางเว็บไซต์นะคะเขาจะให้มีการยืนยันตัวตนผ่านรหัสหลังบัตรประชาชนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เราสามารถติดต่อได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะให้เราเนี่ยก็คือกดเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็มีการทบทวนว่าอันไหนที่เราแบบว่าเอ๊ะเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะอันนี้มันผ่านมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กดที่จะยืนยันการทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งอย่างที่ย้ำกันอีกครั้งนึงการทบทวนสิทธิ์เนี่ยต้องแล้วเสร็จนะทุกคนต้องยื่นเรื่องตัวเองเนี่ย
1: ภายในเดือนกรกฎาคมนี
0: ้31
1: กรกฎาคม2569เนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแต่ว่าในช่วงของการยื่นเอกสารเนี่ยยังสามารถยื่นได้จนถึงช่วงของประมาณกลางเดือนสิงหาใช่ค่ะก็ประมาณ16สิงหาคมอันนี้คือยื่นเอกสารได
1: ้
0: นะคะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะอุ้ยนี่เราไม่ได้ข้อมูลตามนี้แล้วนะนี่ข้อมูลเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะผ่านอย่างที่บอกว่ามีช่องทางเว็บไซต์แล้วก็นอกจากนี้ยังมีช่องทางเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังใช่ค่ะแต่ทั้งหมดเนี้ยขั้นตอนแรกเริ่มเนี่ยจะต้องเข้าไปเพื่อที่จะตรวจสอบการผลการลงทะเบียนก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าผลเป็นอย่างไรนะคะก็เหมือนกันค่ะถ้าไหนที่สมมติทางรัฐนะคะถ้าเขาขึ้นว่าเราไม่ผ่านเนี่ยเราจะยืนยันการทบทวนสิทธิ์เนี่ยก็จะเน้นการกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้เรากดยืนยันการทบทวนสิทธิ
1: ์ในส่วนของการยื่นอุทธรณ์เนี่ยเราจะต้องใส่รหัสเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
0: นะใช่ค่ะใช่ค่ะ อันนี้ถ้าหน้าเว็บไซต์แต่ว่าถ้าทางแอปเนี่ยทางแอปอย่างเช่นแอปทางรัฐอะค่ะ
1: ค
0: ือมันมีข้อมูลอยู่แล้วบางส่วนเนาะมันก็จะเป็นแค่การที่เราจะต้องกรอกเบอร์โทรศัพท
1: ์
0: แล้วก็กดยืนยันหลังจากที่เรากดที่จะไปยืนยันนะคะเราจะต้องมีการดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลนะคะอันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์แอปเป่าตังก็เหมือนกันค่ะเป่าตังเนี่ยก็จะต้องมีการกดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็มีการกรอกได้แบบมีการกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ยืนยันการทบทวนสิทธิ
1: ์
0: ช่องทางที่2คือแบบว่าเดินทางไปขอตรวจสอบเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือผ่านธนาคารของรัฐ
1: 5แห่งด้วยกันเนา
0: ะ
1: ม
0: ี
1: ธนาคารอะไรบ้างก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน
0: ค่ะ
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: รวมถึงธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค
0: ่ะ
1: โดยเวลาไปติดต่อธนาคารอย่าลืมนะคะ
0: พกบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเขาจะต้องมีการเสียบบัตรพูดง่ายๆมีการเสียบบัตรเพ
1: ื่
0: อที่จะดูข้อมูลของเรานะคะเพื่อเช็คผลการตรวจสอบแล้วก็จะดูเหตุผลหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำการกดยื่นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มีการทบทวนสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ย้ำระยะเวลากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยสิ้นสุด31กรกฎาคม2559
1: สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ
0: ใช่ค่ะในส่วนของเอกสารเนี่ยสามารถยังส่งได้จนถึง16สิงหาคม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก่อนที่เขาจะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมีการแจ้งผลเขาก็จะมีการแบบว่าหลังจากที่เราขอ
1: ยื่นเอกสารไปทั้งหมดแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือจะเร่งทำการตรวจสอบนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เรายื่นไปเนี่ยจริงไหมอะไรนี่ตรงกันหรือเปล่านะหลังจากนั้นเขาก็จะมีการให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์หลังจากที่เรายื่นอุทธรณ์แล้วนะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าก็จะเป็นช่องทางเดิมพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าง่ายที่สุดก็แอปทั้งแอปพลิเคชันนะทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ค่ะสำหรับคนที่มีการทบทวนสิทธิ์นะคะจะมีการประกาศผลกันอีกครั้งหนึ่งคือช่วง21กันยายน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก่อนที่ถ้าเกิดว่าทบทวนเรียบร้อยแล้วโอเคตรวจสอบว่าถูกต้องก็จะได้ใช้สิทธิ์คือ1ตุลาคม2569นี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็เป็น1ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะ
0: ช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ตอนนี้มีหลายหน่วยงานนะคะที่เข้ามาอำนวยความสะดวกเรื่องของสิทธิ์ต่างๆเพราะว่าหนึ่งในเหตุผลถ้าเราได้อ่านเนี่ยหนึ่งในเหตุผลเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลของรถหรือว่ากรรมสิทธิ์ของรถนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็มีการเปิดช่องทางนะคะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ต่างๆได้เพราะว่าบางคนบอกว่าอุ้ยนี่ขายไปแล้วนะทำไมยังมีเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งนะจังหวัดในพื้นที่ได้เลยนะคะเพื่อที่จะทำการตรวจสอบนะคะเพราะว่าตามข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตามคุณสมบัติก็คือว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์ที่มี
1: รถจักรยานยนต์คันนึงนี้ได้
0: ไม่เกิน300 cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถที่ใช้สำหรับเกษตรกรรมตามกฎหมายไม่เกินประเภทละ1คัน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งเขาบอกว่าคือมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเยอะในส่วนของว่ามีกรรมสิทธิ์รถที่เกินตามโครงการกำหนด
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็สามารถ
1: อีกอย่างนึงนะพอพูดถึงเรื่องของการครอบครองรถหรือว่าการเป็นเจ้าของรถเนี่ยมันกับว่าเวลาเราขายรถไปเนี่ยบางคนคือ
0: โอนลอยไง
1: แค่ขายไปเฉยๆ
0: ไม่ได้เชื่อนะ
1: ยังไม่ได้โอน
0: ไม่ได้โอน
1: ไม่ได้โอนไปเป็นชื่อของคนที่มาซื้อ
0: ค่ะ
1: นะเหมือนว่าเราขายให้ญาติอย่างนี้นะก็คือแค่ขายรถไป
0: ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่คนเนี่ยเจอกันเยอะก็คือบางทีแบบว่าให้ญาติอ่ะให้ลูกให้อะไรแบบนี
1: ้ให้ลูกให้หลานให้ญาติเนี่ยเอาไปใช
0: ้ค่ะ
1: คือขายแค่รถไปเฉย
0: ๆ
1: ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปบางคนก็เลยพอไปตรวจดูประวัติจริงๆอาจจะมีรถ2คัน3คันอะไรแบบนี้
0: ใช่
1: นะ
0: นั่นนะคะก็เลยตอนนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะสำหรับใครที่อยากตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถหรือว่าหลังจากเนี้ยจะไปดำเนินการอะไรต่อบางคนอาจจะแบบว่าไม่ได้แล้วคงต้องทำเรื่องต้องอะไรต่างๆนะคะก็ฝากกันไว้นะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อย่าเพิ่งท้อถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบแรกเนา
0: ะ
1: ก็ให้ทำการยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องในพื้นที่ของจังหวัดพังงาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ค่ะคุณ
1: ธาใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ว่าเพิ่งมีเมื่อวานอันนี้ดีกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้คือต่อทำมาต่อเนื่อง
1: เริ่มมีมาตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนละสำหรับในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาบ้านเราเนา
0: ะ
1: ก็โดยท่านนายอำเภอตะกั่วป่านายดำรงชิมทัพเนี่ยนะคะก็ได้มีการบูรณาการกับหลายหน่วยงานเนา
0: ะ
1: ที่ลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบชายหาดนะซึ่งเดิมเนี่ยก็คือเป็นชายหาดสาธารณะนะคะแต่ว่าก็มีการบุกรุกหรือว่ารุกล้ำพื้นที่
0: เข้ามานะ
1: เข้ามาเพื่อที่จะทำมาหากินหรือว่าเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนา
0: ะ
1: ก็คือท่านนายอำเภอกับทีมเนี่ยก็คือลงพื้นที
0: ่
1: ไปเจรจาพูดคุยกับผู้ประกอบการที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะเนาะหล
0: ัง
1: จากนั้นนะก็มีการปิดป้ายประกาศ
0: ใช่มีประกาศจากจังหวัดพังงาน
1: ะ
0: เรื่องของการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่สาธารณะซึ่งอันนี้จะต้องดำเนินการภายใน15วันนะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่7กรกฎาคม
1: ก็คือครบละ
0: ครบแล้วเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: ช่วงวันนี้เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เลยนะคะมีทั้งทีมงานโดยพ่อเมืองของเราคือท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็นำทีมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยเลย
1: ใครบ้างล่ะ1ตำรวจ2ที่ดินนะปรึกษาทางด้านกฎหมายก็มีสำนักงานอัยการนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ะ
1: นะลงพื้นที่กันนะคะว่าคือแบบหลังจากที่ทำการปิดป้ายประกาศไปเรียบร้อยแล้วและครบกำหนดเรียบร้อยแล้วเนา
0: ะ
1: 15วันที่มันกับว่า ให้รื้อถอนภายใน15วันนะ แต่พอดีก็คือยังมีในบางส่วนนะคะที่ยังรื้อถอนไม่แล้วเสร็จเนา
0: ะ
1: ก็เมื่อวานก็เลยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานระดับจังหวัดเนาะก็ลงมาร่วมกับท่านนายอำเภอตะกัวป่าแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่อำเภอตะกัวป่าเนี่ยทำการรื้อถอนนะคือทำการรื้อถอนหรือว่าเคลื่อนย้ายน
0: ะ
1: ออกไปบางคนก็บอกว่าผู้ประกอบการบางท่านก็บอกว่ามันเคลื่อนย้ายไม่ทันมันติดปัญหาโน่นนี่นั่นเนาะก็มีพี่ๆอสแล้วก็
0: ทีมทหาร
1: ทีมทหารเนาะมาช่วยกันเคลื่อนย้ายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะก็มีการลงพื้นที่ดำเนินการดูเลยว่าพาทางที่ดินเนาะไปดูว่าอันนี้หลักเขตตรงไหนถึงตรงไหนท่านผู้ว่าก็ชี้เลยว่
1: าม
0: ันคือตรงนี้กับตรงนี้
1: ใช่ค่ะไปรังวัดกันตรงนั้นเลย
0: คือชี้ให้เห็นจุดเลยว่านี่คือเกินแล้วนะคุณต้องปฏิบัติตามดำเนินการนะอันนี้คือตามกฎหมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ตามประกาศตามทุกอย่างข้อระเบียบต่างๆที่เราได้มีการพูดคุยกัน
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันเนี้ยท่านน่ะก็ไม่ใช่แบบว่ามาเมื่อวานนี้แล้วก็คือจบนะคะท่านก็บอกว่าภายใน3วันเนี่ยท่านจะตามดูต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าเป็นยังไง
1: หลังจากเมื่อวานเนาะนับไปวันนี้วันที่1 2 3
0: ค่ะ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ22 23 24วันที่25อาจจะมีการติดตาม
0: ใช่ท่านอาจจะมาลงพื้นที่อีกครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: หรืออย่างไรเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะต้องดูถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อีกเนี่ยเดี๋ยวท่านจะ
1: ก็จะต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดกันต่อไปนะสำหรับเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณะเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะ
0: ให้
1: สมกับการเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาบ้านเรานะคะสำหรับเขาหลักบางสักตรงน
0: ี้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
1: อนุทินชาญวีรกูล
0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งท่านก็มีการมอบนโยบายนี้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นแล้วก็แน่นอนว่าจะไม่ได้ใช่แค่พื้นที่ของเราเชื่อว่าในหลายพื้นที่ก็น่าจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ
1: นิดนึงเนาะสำหรับการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเนี่ยมันก็ว่าที่เมื่อวานที่พวกเราติดตามท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านนายอำเภอไปเนี่ยก็คืออันนั้นคือเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างเนาะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเหมือนรถเข็นธรรมดาเนี่ยเขาก็มีการจัดระเบียบไว้ให
0: ้
1: ขายให้กับ
0: นะ
1: พี่น้องประชาชนเป็นจุดๆอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่จะแบบไปจำหน่ายแบบนี้แต่ว่าเรื่องของสิ่งก่อสร้างหรือว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็คือแบบไม่ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้พื้นที่ของเราผู้ว่าดำเนินการเหมือนเมื่อช่วงวันที่20ที่ผ่านมาท่านภูเก็ตท่าน
1: รัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยตัวเองท่านสุชาติชมกลิ่นนะ
0: กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมกันเลยว่ารื้อสิ่งปลูกสร้างที่หาดนุ้ยครั้งนี้มีรถเคนรถอะไรมาเลย
1: มีแมคโครไปรื้อเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอันนี้ก็คือก็เหมือนกับที่บ้านเราก็คือว่ามีการลงพื้นที่มาก่อนหน้านี
0: ้
1: แล้วก็มีการปิดป้ายประกาศนะเมื่อครบกำหนดยังไม่ดำเนินการก็เอาเครื่องจักรไปทำการรื้อถอนกันเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะคืนพื้นที่ตรงนั้นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว
0: ทุกคน
1: จะได้เข้าไปเที่ยวเพราะว่าการที่เหมือนกับว่ามีการครอบครองพื้นที่ชายหาดเนาะเราสมมติว่าเรานะไปเที่ยวอยากจะเดินแบบกินลมชมวิวบริเวณนั้นถ้าเกิดว่ามีผู้บุกรุกไปจับจองเราก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งปิกนิกได้นะจริงๆแล้วก็คือเขา อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคือได้สัมผัสบรรยากาศชายหาดชายทะเล
0: ก็เป็นพื้นที่อ
1: ย่างเท่าเทียม
0: ทุกคนน่ะ
1: ใช่มันเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์นะซ
0: ึ่
1: งทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
0: นะคะซึ่งเชื่อว่านโยบายเนี้ยคือท่านรัฐมนตรีลงภูเก็ตแล้วก็จังหวัดอื่นๆก็เดี๋ยวได้มีการดำเนินการอย่าง ข้มงวดแล้วก็เข้มข้นกันต่อไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งนโยบายของภาครัฐนะคะที่มีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยสำหรับเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะคะนี่นะคะก็เป็นข่าวสารที่หยิบยกนำมาค่ะซึ่งตอนนี้ยังพอมีเวลาค่ะคุณจันทาคะเดี๋ยวเรามาประชาสัมพันธ์สำหรับในห้วงสัปดาห์หน้านะคะซึ่งในห้วงสัปดาห์หน้าค่ะก็จะเป็นช่วงของวันหยุดแล้วก็วันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะทั้งเรื่องของการทําบุญตักบาตร
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการถวายพระพรนะคะ
0: แล้วก็มีเรื่องของการดำเนินการจิตอาสาตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็ถัดไปวันเป็นวันที่29กรกฎาคมเนาะ
0: ค่ะเป็นห้วงของวันอาสาฬหบูชา
1: ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะ
0: ช่
1: วงเย็นๆก็จะมีการเวียนเทียนนะช่วงเช้าก็เป็นการทำบุญนะคะพุทธศาสนิกชนก็ทำบุญฟังธรรมเทศนานะคะแล้วก็เปลี่ยนเทียนค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกวันหนึ่งนะคะก็เป็นวันเข้าพรรษาก็คือวันที่30กรกฎาคม2569เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นการถวายเทียนพรรษากันนะคะให้กับวัดนะคะซึ่งก็เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็วันหยุด3วันนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนาะใครแบบนอกจากแบบว่าได้ไปเข้าวัดทำบุญแล้วหรือว่าไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ขอให้แบบว่าท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจนะ
0: ค่ะ
1: มาที่จังหวัดพังงาก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวค่ะพรุ่งนี้ค่ะพบกับสวท.ทุ่งสงค่ะในช่วงของรายการถัดไปค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของสวท.แม่สอดนะคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานสวท.ตะโกป่าลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีครับพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ผลิตรายการโดยมีผมดิเรกปินตาแก้วดำเนินรายการครับในช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยือนทรงนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปพระราชทานเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติถึงฐานปฏิบัติการเชิญติดตามรับฟังครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: บ้านต้องมีรั้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุขบ้านท่านดูแลเมื่อหลายสิบปีก่อนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคต่างประสบปัญหาภายในอย่างรุนแรงจนอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดและต้องเผชิญกับภัยสงครามมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังคงดำรงเอกราชและเสถียรภาพอยู่ได้ทว่าทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติต่างต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปะทะกับกองกำลังต่างชาติตามแนวชายแดนรวมถึงการปราบปรามผู้ก่อการร้ายภายในประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในความมั่นคงของชาติและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งโดยได้เสด็จพระราชดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและเจ้าหน้าที่ถึงฐานปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยทรงนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปพระราชทานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจยามใดที่ทรงทราบข่าวการสูญเสียจะทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละทันทีเมื่อวันที่2เมษายน2518ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ข้าราชการทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือพิการรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าเกิดความอบอุ่นใจว่าแนวหลังยังคงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิมาจนถึงปัจจุบันแม้จะมีมูลนิธิสายใจไทยคอยดูแลเป็นหลักแล้วแต่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารห้องเครื่องในสวนจิตรดาไปพระราชทานแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะตามแนวชายแดนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีพระราชสวนีให้จัดเจ้าหน้าที่จากกองราชเลขานุการในพระองค์เดินทางไปเยี่ยมเยียนดูอาการผู้บาดเจ็บเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อบำรุงขวัญและผ่อนคลายความเครียดแก่ผู้ป่วยนอกจากการพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าแล้วในส่วนของแนวหลังทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติความสามัคคีและมีระเบียบวินัยโดยทรงสนับสนุนกิจกรรมของลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการปกป้องและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป
1: ท่านผู้ฟังครับในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2554สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อปกป้องผืนป่าที่สำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันหล่อเลี้ยงเขื่อนภูมิพลให้ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนไปติดตามรับฟังกันครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนของจังหวัดตากผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่เคยเผชิญกับวิกฤตการบุกรุกและเสื่อมโทรมกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2554สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื่อปกป้องผืนป่าสำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันหล่อเลี้ยงเขื่อนภูมิพลให้ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีสำนักงานกปร.ให้การสนับสนุนและประสานงาน
3: ผืนป่าแป๊ดนี่ก็คืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลนะครับเราประกอบด้วย11หน่วยพิทักษ์ที่ดูแลผืนป่ารอบๆนี้อันนี้คืออำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนั้นคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยนะครับซึ่ง อยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากความดีของพระพันปีด้วยนะครับคือโครงการอนุรักษ์สภาพป่าอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผืนป่าที่ติดกันนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นของพระพันปีอันนี้คือของพระพันปีจุดที่เกิดกำเนิดโครงการพระราชดำริของพระพันปีอยู่ตรงนี้ครับจุดแดงๆนี้เฮลิคอปเตอร์ตรวจพบการทำไม้ขนาดใหญ่นะเมื่อปีพ.ศ. 2552นะครับก็เลยทั้งหมดนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาเราน่าจะน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงนะครับมาปรับใช้นะครับในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับครับสืบเนื่องจากเมื่อปีพ.ศ. 2552นะครับก็คือเราตรวจพบนะครับการลักลอบการทำไม้ตัดไม้ทำลายป่าการทำไม้สักขนาดใหญ่นะครับบริเวณลำน้ำแม่ตื่นแล้วก็ประกอบไปด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยครับมากันเพียบเลยนะครับตามลำน้ำแม่ตื่นก็มีความเห็นว่าเอ๊ะการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นเนี่ยหรือในป่าแม่ตื่นเนี่ยครับจะมีวิธีการอะไรบ้างนะครับซึ่งเขตแม่ตื่นเนี่ยติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยนะครับแล้วก็เป็นสภาพพื้นที่ของโครงการรักอนุรักษ์สภาพป่าอมก๋อยด้วยนะครับพื้นที่ติดกันเลยนะครับเป็นโครงการของพระพันปีการรับสั่งฉะนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เลยดำเนินว่าน่าจะเสนอพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์ป่าแม่ตื่นเนี่ยเป็นโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริให้เหมือนกับพื้นที่ของอมก๋อยคือเป็นพื้นที่ติดกันครับในปีพ.ศ. 2553แล้วก็มีการสำรวจแล้วก็พระองค์ท่านได้พระราชทานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของพระพันปีในปีพ.ศ. 2554ครับ
0: หัวใจสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าหรือการพลิกฟื้นป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมเท่านั้นหากแต่คือการสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผืนป่าจะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนราษฎรต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงทรงส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงและทำลายพื้นที่ป่าให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างถูกต้องเพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างกลมกลืนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน
4: จุดที่ทำให้เกิดการก่อตั้งสถานีขึ้นเนี่ยก็เนื่องมาจากว่ามีพบการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าโดยเฉพาะไม้มีค่านะครับไม้สักนะครับบริเวณลำน้ำแม่ตื่นที่บ้านพระดอนะครับก็เลยทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสมเด็จพระพันปีนะครับได้รับทั้ง4สถานีเนี่ยนะครับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระพันปีนะครับจุดประสงค์ของโครงการก็คือนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการไปดูแลป้องกันรักษาป่านะครับก็ก่อนปี 53-54 นะครับก็มีวิกฤตในเรื่องของการนะครับลักลอบตัดไม้ทำลายป่าคือสภาพป่าแม่ตื่นนะครับก็อาจจะมีสภาพป่าหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพป่าเบญจพรรณป่าดิบเขานะครับป่าเต็งรังนะครับจริงๆแล้วระบบนิเวศพวกนี้นะครับมันเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่ามีการบุกรุกขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ระบบนิเวศของเราเนี่ยนะครับเกิดการเสียหายนะครับจุดเปลี่ยนนะครับก็คือทำให้ราษฎรของเราเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการทั้ง4สถานีนะครับมีความสนใจนะครับที่จะลุกขึ้นมาในเรื่องของการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้นะครับทรัพยากรป่าไม้ซึ่งนับวันเนี่ยนะครับก็จะลดน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโครงการเนี่ยเราก็เข้าไปส่งเสริมพร้อมกับส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมกับควบคู่กับการดูแลรักษาป่าครับที่สมเด็จพระพันปีท่านสวรรคตนะครับก็ทางโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ทรงรับไว้เนี่ยนะครับ ทางข้าราชการลูกจ้างประจำนะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับในสำหรับในเรื่องของการสานต่อนะครับเราก็ได้ทำตามที่พระดำรัสของในหลวงรัชกาลที่10ว่าเราจะรักษาสืบสานต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโครงการเองเนี่ยก็คงจะต้องสืบสานต่อยอดต่อไปนะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการดูแลรักษาป่านะครับครับผม
5: เธอรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งใจค่ะที่เหมือนกับว่ามีคนมองเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็มีปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกพืชชนิดอื่นๆแล้วก็มีโครงการอื่นๆเข้ามาค่ะการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะมีเลี้ยงกบค่ะเลี้ยงกบไก่ไข่ไก่พื้นเมืองค่ะเสื้อผ้าแล้วก็ย่ามที่ใส่นะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือมาจากการส่งเสริมของโครงการพระราชดำริค่ะรักและห่วงแห่งป่ามากเพราะว่าปัจจุบันทำให้มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้ป่าทำให้เรามีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจำวันค่ะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณที่มีโครงการดีๆนำมาสู่หมู่บ้านของเราค่ะในตำบลของเราทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นค่ะก็จะสานต่องานที่ท่านทรงมอบให้กับชาวบ้านเราทั้งหมดค่ะจะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะ
0: จากวันนั้นถึงวันนี้พระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนพลิกฟื้นผืนป่าแม่ตื่นจากป่าที่เคยบอบช้ำให้กลับกลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันอุดมสมบูรณ์และเป็นบ้านที่อบอุ่นของทั้งคนและสัตว์ป่าอย่างแท้จริงราษฎรในพื้นที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมใจกันสืบสานพระราชปณิธานปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้ไว้ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแก่ลูกหลานไทยสืบไป
1: สำหรับในช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของสารต่อพระราชปณิธานนางกันวราธรรมแงะข้าราชการบำนาญอดีตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแม่สอดได้กล่าวถึงความทรงจำที่เคยได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่อำเภอพบพระจังหวัดตากขอเชิญติดตามรับฟังครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: ค่ะดิฉันชื่อนางกันวราธรรมแงะอดีตเป็นข้าราชการบำนาญตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำอยู่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะครั้งที่ได้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดประมาณ20กว่าปีที่พระพันปีหลวงท่านเสด็จมาติดตามงานที่อำเภอพบพระนะคะที่เจดีโคตัวดิฉันเองก็อยู่ในทีมของแพทย์อาสานะคะติดตามเสด็จของพระองค์ที่มาตรวจเยี่ยมชาวไทยภูเขาในตอนนั้นในหลายครั้งด้วยกันค่ะค่ะดิวกับทีมแพทย์ได้ไปตรวจรักษากับทีมแพทย์ค่ะได้ตรวจแล้วก็มีหน้าที่จ่ายยาตรวจรักษาคนไข้ขณะที่พระองค์พระพันปีหลวงเสด็จมาเยี่ยมชาวเขาที่เจดีโคอำเภอพบพระนะคะท่านก็จะเสด็จมาเยี่ยมในเต็นท์ซึ่งจะมีคณะแพทย์มีทันตแพทย์นะคะทำทั้งตรวจฟันรักษาก็ท่านก็ให้กำลังใจนะคะทีมแพทย์และก็พยาบาลให้ทำงานอย่างมีจิตใจที่เข้มแข็งค่ะดูแลผู้ป่วยค่ะในความทรงจำครั้งนั้นพระองค์ท่านเสด็จมาท่านมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองมากๆเลยค่ะที่ให้ประชาชนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าที่เข้ารับเสด็จในครั้งนั้นนะคะท่านจะเดินตรวจเดินเยี่ยมแล้วก็ทักทายในความเป็นเหมือนเป็นแม่ของคนหนึ่งของชาวไทยนะคะก็จะถามความสุขของชาวไทยค่ะ เราก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะเห็นพระองค์ท่านด้วยความที่มาแล้วท่านไม่มีความเหน็ดเหนื่อยในการที่จะเสด็จมาระยะทางที่ไกลขนาดนั้นนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ได้รับได้การคัดเลือกจากอำเภอแม่สอดแล้วก็ไปคัดเลือกที่จังหวัดตากจนกระทั่งเห็นผลงานว่าทำงานด้วยจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมทางจังหวัดถึงได้คัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นระดับประเทศและเป็นตัวแทนของจังหวัดตากไปรับโล่รับเข็มแม่ดีเด่นที่กรุงเทพเมื่อวันที่12สิงหาพ.ศ.2562ค่ะตลอดระยะทำงานหลังเกษียณอายุราชการก็ได้ทำงานเพื่อส่วนรวมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของแม่บ้านกิจกรรมของข้าราชการบำนาญกิจกรรมของศาลทุกหน่วยงานเราไปร่วมกิจกรรมทุกหน่วยงานนะคะเราเสียสละไม่ใช่เสียสละคนเดียวเพราะทั้งครอบครัวค่ะเราจะเป็นผู้ให้กันทั้งครอบครัวค่ะดิฉันนางกันวราธรรมแง้ก็ขอน้อมถวายความอาลัยพระพันปีหลวงที่สวรรคตขอให้ท่านสู่สวงสวรรค์คาลัยซึ่งจะหาที่สุดไม่ได้ค่ะก็ตลอดระยะเวลาแนวทางที่พระพันปีหลวงให้ไว้กับพระสงฆ์นิกรก็จะสืบสารในการมีส่วนร่วมและก็การช่วยเหลือสังคมตลอดไปตามพระราชดำริที่ท่านได้ไว้กับพระสงฆ์นิกรนะคะก็จะเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนค่ะนะคะเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนแล้วก็สู่ชุมชนนะคะ
1: ในช่วงสุดท้ายของรายการรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดจนเส้นทางเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปดังนี้ 1. การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในห้องโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น 2. การเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัชดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูพิมานเทเวศท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้หมดลงแล้ววันพรุ่งนี้พบกับสวท.ภูเก็ตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กระผมนายดิเรกปิ่นตาแก้วดำเนินรายการนายนิคมแก้วทันคำบทวิทยุและควบคุมรายการนายธนัจันทระเทคนิคตัดต่อนายประพัฒน์วงคำหารเทคนิคห้องส่งควบคุมการผลิตโดยนายเกียรติศักดิ์ปรีชาพิทยารัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4สวัสดีครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
7: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
6: ผมจะกดแล้วนะ
8: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
7: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
8: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16
9: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นับเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโททายุทธ์ จันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยภายหลังการประชุมกตร.ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน12คนและทุกคนลงมติเห็นชอบซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565โดยคำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบทุกด้านทั้งนี้ตามมาตรา78วรรค1ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ดุลพินิจเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมกตร.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เผยความคืบหน้าเหตุคาร์บอมสภ.ตันหยงเตรียมออกหมายจับกลุ่มคนร้ายใน 1-2 วันนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงความคืบหน้า2คดีสำคัญโดยระบุว่าคดีลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเรืองวิทย์ จังหวัดยะลายืนยันว่าผู้ได้รับบาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องส่วนคดีคาร์บอมสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสนั้นการสืบสวนมีความคืบหน้าไปอย่างมากเจ้าหน้าที่ทราบตัวรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแล้วเนื่องจากมีฐานข้อมูลด้านการข่าวเดิมที่เคยตรวจพบทำให้สามารถชี้ตัวกลุ่มคนร้ายได้อย่างชัดเจนและคาดว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับกลุ่มคนร้ายได้ภายใน 1-2 วันนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านสำนักงานตำรวจและแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการและกำชับมาตรการความเข้มงวดขั้นสูงสุดพร้อมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อปรับแผนและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียนไทย
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรว่ากรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันผ่านกลไกตลาดกลางหลังผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่า50%ของฤดูกาลโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรที่ออกผลผลิตแล้วกว่า70%หรือประมาณ 243,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งดำเนินมาตรการ4ด้านหลักได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดมรกตถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายทุเรียนภาคใต้โดยมีทุเรียนหมุนเวียนเฉลี่ยวันละ 5,000 ตันโดยคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 10,000 ตันต่อวันในช่วงผลผลิตออกมากที่สุดและสามารถรองรับการกระจายผลผลิตได้ราว 200,000 ถึง 300,000 ตันทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดพร้อมขยายช่องทางจำหน่ายและกระตุ้นการบริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัย

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: สวัสดีครับ
2: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: ยาเสพติดคืออันตราย

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

0: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
2: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
3: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
4: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
5: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
6: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
7: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
8: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆก็เขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ

0: ณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

จ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่า

ั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตประชุมกตตรจังหวัดติดตามการบริหารงานตำรวจเสริมสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนเน้นย้ำการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกมิติอย่างเข้มข้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งให้ทุกหน่วยขับเคลื่อน5ด้าน9ประเด็นชูภูเก็ตอายเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยทั้งจังหวัดอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยเป็นบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่22กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตประชุมกตตรจังหวัดติดตามการบริหารงานตำรวจเสริมสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนเน้นย้ำการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกมิติอย่างเข้มข้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อน5ด้าน9ประเด็นชูภูเก็ตอายเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ตวันนี้วันที่22กรกฎาคม2569เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดภูเก็ตหรือกตตรจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดภูเก็ตประจำเดือนกรกฎาคม2569โดยมีพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการอำนวยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยในที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการภูเก็ตอายหรือโครงการยกระดับระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งการดำเนินงานในระยะที่1ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีจำนวน736กล้องแบ่งเป็นกล้องตัวเดิม233กล้องบูรณาการกล้องจากหน่วยงานต่างๆได้แก่เทศบาลนำร่อง3แห่งและภาคเอกชนที่สมัครใจเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบศูนย์กลางเดียวกันซึ่งเป็นกล้องตัวใหม่503ตัวความละเอียดสูงติดตั้งครอบคลุมพื้นที่3อำเภอทั่วจังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการในระยะที่2โดยเห็นถึงความจำเป็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อขยายขีดความสามารถของระบบให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วทั้งจังหวัดรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนณสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีการนำโดรนมาใช้สนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการบริหารจัดการจราจรและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยที่ประชุมเห็นว่าระบบดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับโครงการภูเก็ตอายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์และยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตและได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาซ่อมแซมและพัฒนาระบบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการภูเก็ตอายเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและรองรับภารกิจด้านความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนอกจากนั้นที่ประชุมได้มีการติดตามผลการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรมตลอดจนปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับประการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายของจังหวัดภูเก็ตซึ่งข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดภูเก็ตมีทั้งหมด 32,024 รายทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 246.54 ล้านบาทโดยพบนิติบุคคลมีต่างชาติเข้าถือครองจำนวน 11,078 รายคิดเป็นร้อยละ 34.59 โดยสัญชาติที่มีการร่วมลงทุนสูงสุดคือรัสเซียอังกฤษจีนฝรั่งเศสและออสเตรเลียตามลำดับและสามารถจับกุมต่างด้าวถือครองที่ดินโดยมิชอบจำนวน39รายเป็นรัสเซีย30รายและอิสราเอล9รายสำหรับสถิติ บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและที่สาธารณะใน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่ป่าตองกะรุ่นและเชิงทะเลรวมจำนวน28คดีและผลการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในวงวันที่1ตุลาคม2568ถึงวันที่15กรกฎาคม2569แยกเป็นการดำเนินคดีในข้อหาการกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวน 1,263 คดีการดำเนินคดีในความผิดฐานข้อหาสมคบสนับสนุนช่วยเหลือมีมูลความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวน38คดีการดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินที่มีมูลความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวน4คดีและมูลค่าการอายัดทรัพย์สินจำนวน 42,156,102 บาทนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการพัฒนา5ด้านหลักและ9ประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดการปราบปรามอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพลการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งทั้งหมดถือได้ว่าโครงการภูเก็ตอายเป็นคำตอบที่ครอบคลุมทุกมิติจึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้ระยะต่อไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อการยกระดับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืนพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ.

0: เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงาน Phuket Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปูจ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตPhuket Parkland and Music Fest 2026
1: ติดตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.ชวนทำความเข้าใจยิ่งร้อนใช่ว่าโซลาเซลล์จะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้ดีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ชวนทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโซลาเซลล์ที่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยแม้ประเทศไทยจะมีอากาศที่ร้อนแต่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาเซลล์คือปริมาณแสงอาทิตย์หรือความเข้มของแสงไม่ใช่ความร้อนของอากาศแผงโซลาเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์แต่ไม่ได้หมายความว่ายิ่งอากาศร้อนมากเท่าไหร่จะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้ดีขึ้นเสมอไปเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าของแผงลดลงและทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงตามไปด้วยโดยทั่วไปแผงโซลาร์เซลล์จะทำงานได้ดีเมื่อมีแสงแดดเพียงพอและมีการระบายความร้อนที่เหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายพื้นที่แม้อากาศไม่ร้อนจัดแต่มีแสงแดดสม่ำเสมอก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่กังวลวางแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์ควรเลือกตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงตลอดวันหลีกเลี่ยงจุดที่อาจถูกบดบังด้วยต้นไม้อาคารหรือเสาไฟฟ้ารวมถึงหันแผงไปทางทิศใต้และปรับมุมเอียงประมาณ 15-20 องศาเพื่อช่วยให้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยแต่นี้การติดตั้งอย่างถูกหลักวิชาการและหมั่นดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจได้ในระยะยาวพักกันสักครู่ติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
2: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูนและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
6: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
9: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
8: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

มีที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกต้องทำอย่างไรหลายท่านนะครับที่เจอที่ดินของตนเองนั้นปรากฏว่าถูกที่ดินแปลงอื่นปิดล้อมอยู่จนกระทั่งที่ดินของตนเองนั้นไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าที่ดินตาบอดในกรณีเช่นนี้นะครับตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายบัญญัติไว้ให้ที่ดินแปลงที่ถูกปิดล้อมนั้นมีสิทธิ์ที่จะขอเปิดทางจำเป็นเดินผ่านที่ดินแปลงที่ปิดล้อมนั้นไปออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ในกรณีที่ดินที่แปลงที่ถูกปิดล้อมกับที่ดินที่ถูกปิดบังอยู่นั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวพันกันมาก่อนแต่อย่างใดแปลงที่ขอเปิดทางนั้นจำเป็นจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับที่ดินแปลงที่อยู่ข้างหน้าและนอกจากนั้นการขอเปิดทางจำเป็นในกรณีนี้ให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและพอสมควรต้องไม่กระทำให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดบังมากนักนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งเดิมที่ดินที่เคยเป็นแปลงใหญ่นั้นเคยมีที่ที่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ก่อนแล้วแต่ต่อมาแปลงดังกล่าวได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเป็นแปลงย่อยๆจนเป็นเหตุให้บางแปลงนั้นไม่มีทางเข้าออกจากการแบ่งแยกครั้งนั้นในกรณีเช่นนี้นะครับกฎหมายบอกว่าให้แปลงที่ถูกปิดบังโดยการแบ่งแยกแบ่งโอนครั้งนี้เดินผ่านที่ดินที่มีการแบ่งแยกและมาปิดบังเราในภายหลังนี้ออกไปได้นะครับและในการเดินทางออกไปในครั้งนี้สามารถออกไปได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนนะครับแต่การใช้ทางนะครับทำถนนก็ขอให้ใช้โดยพอสมควรไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดล้อมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกแล้วถูกที่ดินที่ปิดบังอยู่นั้นปิดกั้นทำรั้วไม่ยอมให้เราเข้าออกนะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีได้ทุกจังหวัดนะครับอัยการจะเชิญคู่กรณีมาทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้รู้ถึงสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้ทางอีกฝั่งหนึ่งนั้นเปิดทางจำเป็นให้กับผู้ที่ถูกปิดล้อมในกรณีตกลงกันได้ก็ไปดำเนินการตามข้อตกลงหากตกลงกันไม่ได้นะครับก็จะต้องไปดำเนินการฟ้องคดีซึ่งหากท่านเป็นคนยากจนไม่มีเงินจ้างทนายสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เราก็มีทนายความอาสาที่จะฟ้องคดีเปิดทางจำเป็นให้กับท่านได้

0: งหมดนี้คือรายการรอบวันทางข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เม

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: ประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลกคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทย
3: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนอกพันพรายพันรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณฟังคะสำหรับรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็นรายการตามโครงการประชาสัมพันธ์เปิดประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเขตเศรษฐกิจและ SME ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและนโยบายที่จะส่งผลกระทบระยะกลางรวมไปถึงระยะยาวเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชนคนไทยในหลายมิติค่ะและครอบคลุมการสร้างรายได้สร้างโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตผ่านธุรกิจเชิงรุกเพื่อเปิดประตูการค้าสู่ตลาดใหม่เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตจากฝีมือคนไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะผู้ฟังค่ะรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็นรายการที่จะเอาเรื่องราวเขตเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและนอกพื้นที่มานำเสนอให้ผู้ฟังได้ติดตามรับทราบผ่านทางรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ
2: ประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก
3: คุณฟังข่าวรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยวันนี้สำหรับในช่วงแรกนะคะจะพาไปพูดคุยถึงประเด็นที่น่าสนใจค่ะอย่างการคมนาคมของภูเก็ตค่ะโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างไรค่ะผู้ฟังครับภูเก็ตกำลังก้าวสู่การคมนาคมคือหัวใจของการพัฒนาค่ะซึ่งเชื่อว่าหลายท่านหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องของภาครัฐค่ะแต่แท้จริงแล้วค่ะผู้ฟังคะมีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนค่ะนั่นก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่งของจังหวัดภูเก็ตค่ะเพราะจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของภาคใต้และเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายแสนล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันค่ะผู้ฟังคะภูเก็ตเผชิญกับความท้าทายสำคัญนั่นคือปัญหาการจราจรที่หนาแน่นโดยเฉพาะในเส้นทางหลักอย่างสนามบินไปถึงพื้นที่ป่าตองหรือสนามบินเข้าตัวเมืองภูเก็ตค่ะและพื้นที่เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญค่ะหลายปีที่ผ่านมาค่ะคุณฟังค่ะภาครัฐได้เร่งศึกษาและผลักดันโครงการคมนาคมขนาดใหญ่หลายโครงการค่ะเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคตหนึ่งในโครงการสำคัญค่ะคือโครงการทางพิเศษสายกระทุกป่าตองค่ะซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากพื้นที่ชั้นในของเกาะสู่จานท่องเที่ยวสำคัญอย่างหาดป่าตองค่ะลดความแออัดของการจราจรบนถนนสายหลักและเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันค่ะคุณฟังค่ะแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งถูกวางให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยเชื่อมโยงสนามบินตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วทั้งเกาะภูเก็ตนอกจากที่จังหวัดภูเก็ตค่ะยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการเชื่อมโยงการคมนาคมและการขนส่งทางน้ำหรือโมดแท็กซี่ที่ว่าหลายท่านคงจะได้ยินและคุ้นหูในช่วงระยะนี้ค่ะซึ่งหลายฝ่ายมองว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญในการที่จะลดปัญหาการจราจรทางบกและช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตค่ะคำถามที่น่าสนใจค่ะคุณฟังคะคือโครงการเหล่านี้ค่ะคุณฟังคะเกี่ยวข้องกับ SME อย่างไรกูเกิลมาเยอะแยะมากมายเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยทางสวทภูเก็ตอย่างไรคะคุณฟังคะคำตอบค่ะคุณฟังเกี่ยวข้องกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะเมื่อระบบคมนาคมมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจก็ลดลงค่ะการขนส่งสินค้าเป็นไปได้รวดเร็วขึ้นพนักงานเดินทางสะดวกขึ้นลูกค้าเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายขึ้นและนักท่องเที่ยวสามารถกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะคุณฟังค่ะล้วนจะส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าชุมชนคาเฟ่โรงแรมขนาดเล็กผู้ประกอบการท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการต่างๆที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวค่ะและหลังจากพักในช่วงนี้ค่ะคุณฟังค่ะจะพาไปวิเคราะห์ต่อว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตจะสร้างโอกาสใหม่อะไรให้กับผู้ประกอบการ SMEและประชาชนในอนาคตเอาละค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ติดตามเรื่องราวของไข่มุกภูเก็ตสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผู้คนทั่วโลกจับตามองไปติดตามได้จากรายงานพิเศษเปิดเส้นทางไข่มุกอันดามัน SME ไทยสู่เวทีโลกค่ะ
2: ประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก
0: จากจุดเริ่มต้นของผู้ประกอบการ SME ท้องถิ่น Prima Poll ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องนำไข่มุกจากเกาะนาคาและนำเข้ามาเป็นบางส่วนคัดสรรอย่างพิถีพิถันโดยมาตรฐานการคัดเกรดไข่มุกสากลเพื่อได้อัญมณีแห่งท้องทะเลที่มีคุณภาพก่อนส่งต่อถึงมือลูกค้านอกจากการพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้ว Prima Poll ยังเดินหน้าขยายตลาดอย่างจริงจังการขยายช่องทางจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์รวมถึงการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านเวทีต่างๆสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างมั่นคง
4: จุดเด่นของ Prima Pearl นะคะก็เป็นการที่รังสรรค์งานด้วยความประณีตส่วนมากจะเป็นงานหัตถกรรมก็คืองานคราฟหรืองานขึ้นมือนั่นเองค่ะโดยการที่ว่างานของเรานี้อินเนอร์จากความเป็นคนภูเก็ตก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์อาพรอาคารผ่านชิ้นงานโดยให้ชิ้นงานเป็นตัวเล่าเรื่องราวค่ะก็อย่างเช่นงานที่เป็นสร้างชื่อเสียงให้กับเราแล้วก็ไปรับรางวัลของอุตสาหกรรมแล้วก็ของ GT ก็จะเป็นเรื่องราวของเต่ามะเฟืองเป็นความเชื่อที่ว่าเป็นเต่าที่อายุยืนค่ะ
0: กว่าจะเป็นพรีเมียร์โพลที่สร้างสรรค์งานมุกไทยให้เป็นประกายบนเวทีสากลด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสมัยใหม่สู่การสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงและยั่งยืนผลงานแต่ละชิ้นถูกรังสรรค์พิสูจน์ให้เห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยสามารถผลักดันสู่อุตสาหกรรมระดับโลกได
5: ้เน้นเรื่องของดีไซน์แล้วก็เอาไข่มุกมาทำให้มันดูสวยมากขึ้นจากที่เป็นไข่มุกธรรมดาที่ไม่ได้ใช้งานค่ะเอามาทำแบบนี้ก็เลยทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: ตลอด15ปีที่ผ่านมา Prima Poll ได้กวาดรางวัลและการยอมรับมากมายเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพสินค้ามาตรฐานการบริการและความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนออัตลักษณ์และศักยภาพของสินค้าท้องถิ่นภูเก็ตสู่สายตานักท่องเที่ยวและผู้ซื้อจากทั่วโลก
4: อย่างที่เราก็เป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเริ่มแรกเลยคือการจดทะเบียน OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมคือมาตรวจมาตรฐานแล้วของเราก็ได้มาตรฐานมพช.ค่ะโดยได้หนังสือรับรองซึ่งหนังสือรับรองอันนี้เราสามารถเอาไปยื่นในการที่แบบว่าทำการค้าขายต่อไปในอนาคตได้ค่ะแล้วก็ทางกรมการพัฒนาชุมชนก็จะมีการคัดสรรผู้ประกอบการตั้งแต่1ถึง5ดาวอย่างเรานี่ได้5ดาวก็จะได้รับการพัฒนาเรื่องของการตลาดแล้วก็การต่อยอดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: Prima Pearl ยังมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมสำคัญของจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องล่าสุด Prima Pearl ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Premium สู่สากลประจำปี2569ร่วมกับอีกหนึ่งแบรนด์ดังของจังหวัดภูเก็ตอย่างบ้าบ๋าภูเก็ตภายใต้การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยให้ก้าวสู่ระดับพรีเมียมร่วมพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันในเวทีโลก
4: เราเป็นคนภูเก็ตคนแรกที่ทางคณะกรรมการบอกว่าดีมากๆเลยเพราะว่าเรารังสรรค์งานมุกที่แปลกแล้วก็แตกต่างออกไปส่วนตัวพี่ไก่เองก็ล่าสุดก็ได้รับรางวัลกินดีทองคำติดต่อกัน2ปีซ้อนแล้วค่ะก็ปีที่แล้วเป็นรางวัล SME ขนาดเล็กและขนาดกลางดีเด่นค่ะและปีนี้ก็ได้เป็นนักธุรกิจหญิงดีเด่นค่ะแล้วก็พ่วงมาด้วยรางวัลเบสเซลเลอร์ของเอเชียนค่ะเป็นเอเชียนอวอร์ดค่ะปีที่แล้วเราไปออกงานไทยเฟสติวัลที่กรุงแฟรงก์เฟิร์ตในโอกาสครบรอบ100ปีของแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้นะคะ
0: ส
6: สะท้อนให้เห็นถึงพลังของผู้ประกอบการไทยที่ไม่หยุดพัฒนากล้าคิดกล้าทำกล้าสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญของผู้ประกอบการ SME หรือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างแบรนด์ท้องถิ่นของตนเองให้เติบโต
5: ถ้าชอบอะไรคิดจะทำอะไรคิดว่ามันดีก็ให้ลงมือทำเลยค่ะไม่ต้องคิดว่าเอ้ยเรายังไม่มีอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าตั้งใจทำเลยมันก็จะมีสักวันหนึ่งค่ะ
6: จากเครื่องประดับไข่มุกท้องถิ่นสู่แบรนด์คุณภาพกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าสินค้าชุมชนไทยหากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานและการตลาดก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างสง่างามทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต
7: ในโลกที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนความผันผวนกลายเป็นเรื่องปกติธุรกิจยังไปได้แต่บางครั้งเงินไปไม่ทัน7ปีก่อนเราเริ่มจากความเชื่อในคนที่กล้าลงมือทำวันที่โลกหยุดเรายังเลือกยืนเคียงข้าง SME เพราะเราเชื่อว่าโอกาสไม่ได้วัดแค่ตัวเลขและเรายังอยู่ข้าง SME เสมอตลอด7ปีไทยเครดิตไม่เคยหยุดพัฒนาทางช่วยเพื่อให้ SME เข้าถึงเงินทุนในระบบได้มากขึ้นวันนี้คุณอาจไม่ได้แพ้แค่เงินหมุนไม่ทันและทรัพย์ที่มีอาจเป็นโอกาสให้ธุรกิจไปต่อธนาคารไทยเครดิตจึงขานรับมาตรการ SME Secure Plus ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารเปิดตัวสินเชื่อ SME กล้าช่วยเพียงมีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ใช้เป็นหลักประกันได้เพื่อเติมสภาพคล่องให้ธุรกิจด้วยการพิจารณาที่ยืดหยุ่นขึ้นเพราะเมื่อ SME ยังมีศักยภาพโอกาสไม่ควรถูกปิดแค่เพราะเงินหมุนไม่ทัน7ปีของคำว่ากล้าแล้วเราจะยังกล้าช่วยต่อไป
8: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตอลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket.Phuket Sport City and Sport Tourism move beyond your limits.
10: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
11: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
10: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
11: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ
12: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก
3: คุณฟังยังคงอยู่ในรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะยังคงอยู่กับดิฉันอภันพรายพันธ์นะคะในช่วงนี้จะพาไปติดตามในเรื่องของการคมนาคมที่ดีส่งผลต่อเศรษฐกิจโตSME ได้ประโยชน์อย่างไรค่ะค้างกันมาในช่วงแรกนะคะคุณฟังคะว่าเราจะมาวิเคราะห์กันว่าการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานมีผลต่อธุรกิจ SME อย่างไรค่ะ ช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณฟังคะเราพูดถึงภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตนะคะในช่วงนี้จะมาดูกันว่าโครงการต่างๆค่ะหากเกิดขึ้นจริงจะส่งผลอย่างไรต่อภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะประเด็นแรกค่ะที่จะพากันไปดูนะคะนั่นก็คือการลดต้นทุนด้านโลจิสติกหรือว่าด้านการขนส่งเนี่ยนะคะที่ปัจจุบันหลายธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาการจราจรไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าขนส่งค่าแรงหรือแม้แต่เวลาที่สูญเสียไปบนท้องถนนค่ะเมื่อโครงข่ายคมนาคมได้รับการพัฒนาการเดินทางมีความคล่องตัวมากขึ้นธุรกิจต่างๆค่ะคุณฟังคะจะสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะประเด็นที่2ค่ะคุณฟังคะคือการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจในอดีตค่ะคุณฟังคะนักท่องเที่ยวจำนวนมากมักจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่หลักไม่ว่าจะเป็นป่าตองกระตักกระรนหรือในตัวเมืองภูเก็ตค่ะแต่หากระบบขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่ได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางไปยังชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวรองได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยค่ะนั่นก็หมายความนะคะว่าร้านอาหารพื้นถิ่นคาเฟ่ชุมชนโฮมสเตย์วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ต่างๆจะมีโอกาสเข้าถึงลูกค้าเพิ่มมากขึ้นประเด็นที่3ค่ะคุณฟังคะคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวปัจจุบันค่ะนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสำคัญกับความสะดวกในการเดินทางหากเมืองใดมีระบบคมนาคมที่ดีนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่นั้นนานเพิ่มขึ้นค่ะและใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกผู้ให้บริการนำเที่ยวและธุรกิจบริการต่างๆค่ะสำหรับโครงการโบ๊ทแท็กซี่ที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาหลายฝ่ายมองว่าจะช่วยเปิดมิติใหม่ให้กับการเดินทางของภูเก็ตค่ะเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านทะเลอยู่แล้วค่ะหากสามารถเชื่อมโยงท่าเรือสนามบินและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันเชื่อมโยงถึงกันจะช่วยสร้างความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ชายฝั่งค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณฟังค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะผู้ประกอบการ SME จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้งการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การตลาดออนไลน์รวมไปถึงการสร้างอัตลักษณ์ของธุรกิจให้มีความโดดเด่นมากขึ้นเพราะเมื่อมีการเดินทางสะดวกขึ้นการแข่งขันก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยค่ะผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวได้เร็วเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาจะเป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นแหละค่ะนั่นก็คือการคมนาคมที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงถนนที่กว้างขึ้นหรือการเดินทางที่รวดเร็วขึ้นเท่านั้นค่ะคุณฟังคะแต่หมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งจังหวัดเกิดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาค่ะและการพัฒนา SME ในอนาคตของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมที่ดีจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนหรือธุรกิจ SME ที่น่าจับตามองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งถือได้ว่ามีผลิตภัณฑ์มีชิ้นงานหรือว่ามีโปรดักต์ในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางหวานพัฒนาในพื้นที่ของตำบลกำลาจังหวัดภูเก็ตที่น่าสนใจและเป็นธุรกิจ SME ที่ยกระดับก้าวสู่สากลได้อย่างน่าชื่นชมไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะซึ่งมีการนำส้มควายหรือส้มแขกนี่แหละค่ะซึ่งเป็นผลไม้ GI นะคะของจังหวัดภูเก็ตนำมาแปรรูปสู่วิสาหกิจชุมชนหรือว่าสู่ธุรกิจ SME ที่เกิดความมั่นคงน่าสนใจอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก
13: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา จากภูมิปัญญาเกษตรกรพื้นถิ่นศูนย์นวัตกรรมสร้างรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนาตำบลกำมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตที่กำลังก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยการยกระดับการแปรรูปส้มควายผลไม้พื้นบ้านรสชาติเปรี้ยวแต่มีเสน่ห์เฉพาะตัวและเมื่อได้ผ่านการแปรรูปอย่างพิถีพิถันจนกลายเป็นสินค้าใหม่ที่มีความหลากหลายทั้งชาส้มควายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นที่ยอมรับจากตลาดสินค้าสุขภาพในวงกว้างและยังมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่อย่างสครับขัดผิวเซรั่มและโลชั่นที่ปัจจุบันกลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงพร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดภูเก็ตที่เข้ามาเสริมทัพด้วยการสนับสนุนทั้งเงินทุนและองค์ความรู้ทำให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างก้าวหน้าตั้งแต่การสร้างแบรนด์การยกระดับมาตรฐานไปจนถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคด้านนางสาวลัตตาข่าววิจิตรประธานกลุ่มได้เล่าถึงจุดแข็งและการเติบโตที่สมาชิกรวมพลังและช่วยเหลือกันเพื่อสร้างรายได้ประสานกับการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดภูเก็ตให้ส้มควายกลายเป็นหนึ่งสินค้าที่เป็นหน้าตาท้องถิ่นของภูเก็ต
14: เดิมนะคะเราทำเฉพาะส้มควายที่เป็นส้มควายแห้งอยู่นะคะซึ่งมันไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้พอเราได้รับงบประมาณนะคะช่วยการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูนะคะก็จะมาทำเป็นตัวชาส้มควายทำเป็นตัวเซรั่มส้มควายสครับส้มควายแล้วก็บอดี้โลชั่นขึ้นมาซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะสามารถที่จะต่อยอดเป็นสินค้ายกระดับมูลค่าสินค้าขึ้นสามารถส่งไปต่างประเทศได้นะคะแล้วทางกลุ่มก็ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมานะคะที่ทำให้ทางกลุ่มได้พัฒนาเพิ่มขึ้นนะคะเรายังมีการต่อยอดเพิ่มไปอีกนะคะก็จากที่กองทุนฟื้นฟูเราก็ยังทำการต่อยอดหลากหลายขึ้นเป็นการพัฒนาเป็นสินค้าเป็นการช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นไม่ว่าทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์นะคะจนถึงเราทำการเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อต่างประเทศด้วยค่ะ
13: และนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของเกษตรกรไทยที่ใช้ภูมิปัญญาภาษานวัตกรรมก่อให้เกิดเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน
2: ประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก
3: ค่ะคุณฟังคะนี่คือหนึ่งตัวอย่างของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมหรือผลไม้หรือว่าผลผลิตในพื้นที่อัตลักษณ์ความเป็นภูเก็ตนะคะมาสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาผสมผสานจนเกิดเป็นธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์และยกระดับสู่การแข่งขันในตลาดยุคใหม่ค่ะนี่คือหนึ่งภาพลักษณ์ที่สะท้อนว่าภูเก็ตกำลังก้าวจากเมืองท่องเที่ยวสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้พลังของผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ
2: ประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก
3: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยทางสวทภูเก็ตขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกพื้นที่ต่อยอดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเอาละค่ะหมดเวลาของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับสาระดีๆที่จะช่วยเสริมสเกลภาพและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดิฉันณพันพรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตต้องขอลาคุณฟังไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: เปิดประตูการค้าชายแดน4

0: ในโลกที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนความผันผวนกลายเป็นเรื่องปกติธุรกิจยังไปได้แต่บางครั้งเงินไปไม่ทัน7ปีก่อนเราเริ่มจากความเชื่อในคนที่กล้าลงมือทำวันที่โลกหยุดเรายังเลือกยืนเคียงข้าง SME เพราะเราเชื่อว่าโอกาสไม่ได้วัดแค่ตัวเลขและเรายังอยู่ข้าง SME เสมอตลอด7ปีไทยเครดิตไม่เคยหยุดพัฒนาทางช่วยเพื่อให้ SME เข้าถึงเงินทุนในระบบได้มากขึ้นวันนี้คุณอาจไม่ได้แพ้แค่เงินหมุนไม่ทันและทรัพย์ที่มีอาจเป็นโอกาสให้ธุรกิจไปต่อธนาคารไทยเครดิตจึงขานรับมาตรการ SME Secure Plus ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารเปิดตัวสินเชื่อ SME กล้าช่วยเพียงมีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ใช้เป็นหลักประกันได้เพื่อเติมสภาพคล่องให้ธุรกิจด้วยการพิจารณาที่ยืดหยุ่นขึ้นเพราะเมื่อ SME ยังมีศักยภาพโอกาสไม่ควรถูกปิดแค่เพราะเงินหมุนไม่ทัน7ปีของคำว่ากล้าแล้วเราจะยังกล้าช่วยต่อไป
1: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ Phuket isn't just a destination it's where your energy comes alive run along sunrise coastlines ride waves and challenge your limits from land to sea every moment moves you compete connect and celebrate an active lifestyleRecharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism move beyond your limits.
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นจากการได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนเดินทางไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนเกิดเหตุหมดสติและเสียชีวิตในจังหวัดน่านรวมถึงกรณีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้สั่งการอย่างชัดเจนว่าไม่ควรให้ประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
2: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงมาในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
1: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้รวมถึงผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนซึ่งแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่
3: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
4: นางสาวรัชดาธาดีเลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายดังนั้นรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบครอบอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ขณะที่ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษาอนิกาแก้วใสรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างรอบด้านและเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกตัดสิน
4: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิผู้มีรายได้น้อยโดยตั้งข้อสังเกตว่าการทบทวนเกณฑ์ที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรและหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ
5: เราเลยเสนอนะครับอยากให้ใช้ข้อมูลจากหลายกระทรวงมารวมกันครับเราขอให้อย่าใช้เกณฑ์ข้อเดียวเพื่อการตัดออกครับขอให้มีการดูหลายประเด็นหลายเรื่องมาพิจารณาเป็นถั่วเฉลี่ยอย่าไปตัดคนใดคนหนึ่งออกด้วยเกณฑ์อย่างเดียวเช่นเกณฑ์รถยนต์เกณฑ์ที่ดินขอให้พิจารณารวมกันบางคนมีที่ดินแต่เป็นหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้เยอะรายได้ไม่มีบางคนเป็นเกษตรกรรายได้ขึ้นกับราคาผลผลิตในแต่ละปีนะครับขอให้พิจารณาเป็นเกณฑ์ร่วมเป็นการถัวเฉลี่ยอย่าเอาแค่เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งมาตัดสิทธิ์ของคนนะครับเพราะอันนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของคนจำนวนมากนะครับ
4: นายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทฐายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือผบช.สง.กตร.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6: ในการประชุมกตร.ได้มีความเห็นชอบเสนอตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบ.ตร.ท่านถัดไปซึ่งกตร.ได้มีการพิจารณาหลายชื่อแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกระบวนการต่างๆแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
1: สำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนเข้ารับหน้าที่ตามกำหนดนายกรัฐมนตรีสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนยืนยันผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งจัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
7: หรือกสทจะทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรศิษฐ์เวียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมว่ามีความพร้อมเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสทในกรณีมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสทเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลและพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่บุคลากรมุ่งเน้นปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณี
8: นายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมิใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจพร้อมกันนี้ได้ประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามนำตำแหน่งหรือชื่อผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้โดยสท.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานการจัดสอบให้รัดกุมที่สุดนอกจากนี้ได้กำชับการบริหารงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดสรรงบเหลือจ่ายตามความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสส่วนด้านการบริหารงานบุคคลเน้นย้ำการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งยึดหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ด่วนตัดสินผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทันทีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายปปง.จะเร่งดำเนินการติดตามยึดอายัดและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีทั้งนี้การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานเพื่อเสนอศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์โดยให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามและตัดวงจรทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภากกต.ตั้งเป้าเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้ายืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าขณะนี้กกต.ได้พิจารณาข้อหาต่างๆไปแล้วจากทั้งหมด7ข้อหาโดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตั้งเป้าหมายสรุปผลคดีทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าตามไทม์ไลน์ที่ประธานกกต.วางไว้และจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อลดข้อกังขาของสังคมเรื่องความล่าช้า สำหรับกรณีข้อมูลพยานหลักฐานนอกสำนวนกกต.ชี้แจงว่าจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ผ่านการพิสูจน์และโต้แย้งตามกระบวนการในสำนวนสอบสวนเท่านั้นพร้อมเตือนว่าการนำข้อมูลในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนเวลาอาจกระทบต่อการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานได้นายสิทธิโชติยืนยันด้วยว่าคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยดุลยพินิจที่เป็นอิสระยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก่อนส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้านประธานกกต.ยืนยันไม่รู้สึกหนักใจต่อกระแสสังคมที่กดดันคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพราะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทุกขั้นตอน
9: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตการเลือกสว.ในระดับประเทศว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยยังเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอรอเปิดเผยข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอไปมีอะไรบ้างแต่กกต.จะพิจารณาสำนวนทั้งหมดอย่างรอบคอบพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากกต.จะดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และทุกอย่างจะอ้างอิงจากหลักฐานในสำนวนซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.ส่งคดีทั้งหมดขึ้นศาลนายณรงค์ย้ำว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มองว่าเป็นแรงกดดันแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกลุ่มไอลอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเตรียมใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และเรียกร้องความชอบธรรมเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายการเปิดเผยรายชื่อในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแม้เข้าใจได้ว่านักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หากสร้างความเสียหายก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยขณะนี้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยกำลังพิจารณาในภาพรวมเนื่องจากมีผู้ถูกพาดพิงหลายคนรวมถึงรัฐมนตรีในพรรคเพื่อดูองค์ประกอบทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัชฌานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอจากการกล่าวพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าการกล่าวหาบุคคลต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องจึงไม่ควรตัดสินหรือกล่าวหาบุคคลล่วงหน้าพร้อมย้ำว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองและไม่ควรก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเสียหายต่อผู้อื่นซึ่งทางพรรคมอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุนฝ่ายกฎหมายของพรรคดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้พรรคและสมาชิกพรรคได้รับความเสียหายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่น
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยเตือนว่าการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายเนื่องจากอิหร่านไม่มีสิทธิ์ตามกลไกทางกฎหมายใดๆที่จะควบคุมการสัญจรทางเรือที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนายรูบิโอยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่แสดงความจริงจังในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในแนวทางการทูตมาโดยตลอดและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพันธมิตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ออกแถลงการที่ระบุว่าหลายเมืองในญี่ปุ่นอาทิไซตามะนาโกย่าโอซาก้าและกรุงโตเกียวเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในวันนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดและโรคฮิสโตรกอย่างน้อย287รายJMA ประกาศเตือนภัยโรคลมแดดใน41จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงเกาะโอกินาวาและคาดการว่าหลายพื้นที่ในประเทศยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเปิดเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและดื่มเกลือแร่เพื่อป้องกันโรคลมแดดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวของพิธีบวงสรวงนะคะพระแม่คงคาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะโดยวันนี้นะคะนายอัฐพลฤกษ์พิบูลค่ะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายประธานในพิธีบวงสรวงและข้อขมาพระแม่คงคาค่ะเพื่อแสดงความกตัญญูและข้ออโหสิกรรมต่อไส้น้ำที่เป็นแหล่งล่อเลี้ยงชีวิตให้ผู้คนได้อาศัยน้ำในการอุปโภคบริโภคสะท้อนถึงความผูกพันอันแน่นแฟนนะคะระหว่างผู้คนกับไส้น้ำซึ่งเป็นทางต้นกำเนิดแห่งชีวิตและรักท่านสำคัญของการดำรงชีพค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดกิจกรรมไส้น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างนะคะคลองผดุงกรุงเกษมคลองลอดวัดราชนัดดาและคลองลอดวัดราชบพิตรนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาในครั้งนี้นะคะก็มีนายชัดชัยปิ่นเงินค่ะหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีนะคะณป้อมมหาการเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตตายร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะรวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านการซ้อมขบวนเรือในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำลังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมนี้ค่ะนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตทางน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมนะคะของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะการถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังกันอยู่นะคะอยากจะไปรวมกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569นี้นะคะภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนนะคะสตรีทอาร์ตค่ะและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำคลองไทยนะคะควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางค่ะเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการมองอันดามันวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะข้อหนุนยานำคุณผู้ฟังไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ไชน่า

0: คูเปอเรชั่นเอ็กซ์โป2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศในภูมิภาคการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026กุลวุฒิวิทิสารพ่ายนักหัวจากเดนมาร์กหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลานทิพย์วาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินธรซอโสธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรณ์เขตสายไหมกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการด้านวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569 International Engineering Expo 2026หัวข้อ Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครดังนี้พระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชสุทธิวัชรสุธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีและพระศรีวชิรธรรมสุธีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคม2569เวลา 19:37 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การประปาส่วนภูมิภาคสานต่อโครงการรวมพลังจิตอาสาปี2569เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมนำแนวพระราชดำริฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน
2: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้จัดพิธีเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสากปภ.เฉลิมพระเกียรติปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชวัดเทวสังฆารามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำดิบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้บริหารพนักงานกปภ.จิตอาสาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบด้วยการเก็บผักตบชวากำจัดวัชพืชปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศพร้อมกันนี้กปภ.ยังได้ขยายผลการดำเนินโครงการครอบคลุมแหล่งน้ำดิบสำคัญทั่วประเทศอาทิคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมการรักษาต้นน้ำสร้างความมั่นคงด้านน้ำและส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยมีคุณภาพให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ2569ณเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นการนำบริการและองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆลงสู่พื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วครบวงจรและตรงตามความต้องการภายในงานมีการให้บริการคลินิกด้านดินพืชข้าวปศุสัตว์ประมงชลประทานสหกรณ์บัญชีกฎหมายหม่อนไหมยางพาราและงานส่งเสริมการเกษตรพร้อมจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประสบกรณิกรชาวไทยสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: กรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาเชิญชวนชาวพุทธทั่วประเทศเข้าถึงหลักธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตตลอดช่วงเข้าพรรษาน
4: ายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาศึกษาหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกในการทำความดีตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติส่วนการกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่27กรกฎาคมณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพและแขวนบนต้นไม้แห่งความดีพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธสิริวัฒนธรรมหมู่พาดพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาก่อนนำเทียนพรรษาไปถวายอย่างพระอารามหลวง10แห่งในเขตกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมทำความดีตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชามาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Thailand China Corporation Expo 2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China Corporation Expo 2026ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Investing for the Future Growing Together โดยความร่วมมือของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดระหว่างวันที่22ถึง25กรกฎาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานดุจพี่น้องการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากจีนซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และต่อยอดห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศในระยะยาวพร้อมกันนี้ได้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมสนับสนุนนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างเต็มที่ผ่านโครงการ Thailand Fast Passเพื่อขจัดอุปสรรคการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมถึงภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
6: งาน Thailand China Cooperation Expo ในวันนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆที่ทรงคุณค่าอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากการมาเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้อย่างเต็มที่มีปัญหาสิ่งใดพวกเราพร้อมนะครับที่จะประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับพวกท่านอย่างเต็มที่ครับเราอยู่ได้เพราะท่านขอให้ท่านได้เชื่อมั่นว่าเราจะดำเนินการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบแผนกฎหมายขอให้ท่านทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆพวกเราจะดำเนินการปลดทุกอย่างเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกให้มากที่สุด
5: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่างานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2เพื่อสานต่อความสำเร็จและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยและจีนเข้าร่วมกว่า270บริษัทรวมมากกว่า670บูธสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้งานในปีนี้ยังได้เพิ่ม3กิจกรรมไฮไลท์สำคัญได้แก่ศูนย์ให้คำปรึกษาจาก9หน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service กิจกรรมตลาดนัดแรงงานจากบริษัทชั้นนำ47แห่งที่เปิดรับสมัครงานมากกว่า 3,000 อัตราและนิทรรศการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนกว่า20แห่งที่มอบทุนการศึกษารวมกว่า 2,000 ทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรองรับการเติบโตในอนาคตปฏิพลธนพงษ์มารายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการประนามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ขู่ว่าจะปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียกำลังปิดล้อมประชาชนชาวเยเมนพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้นานาชาติรับประกันการปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะมติที่2216ที่ว่าด้วยสถานการณ์ในเยเมนและมติที่2722ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลแดงกระทรวงการต่างประเทศของ UAE กล่าวเพิ่มเติมว่าเสรีภาพในการเดินเรือในน่านน้ำสากลแห่งนี้ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี2525พร้อมแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสนับสนุนมาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งปลดพลเอกโอเล็กซานเดอร์เซสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งพลตรีมิคาโลปราตี้ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวขอบคุณพลเอกเซสกี้และทหารทุกนายที่สามารถรักษาที่มั่นตามแนวรบของยูเครนให้แข็งแกร่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนชาวยูเครนออกปราชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหลายวันเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ผู้นำยูเครนตัดสินใจปลดนายมิคาโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวหาว่าพลเอกซิสกี้ขัดขวางความพยายามของเขาในการปฏิรูปกองกำลังยูเครน ศาสตราจารย์มอร์แกนเพรสเซสนักนิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเลประจำมหาวิทยาลัยเจมส์คุกของออสเตรเลียเปิดเผยระหว่างการประชุมสมาคมปะการังนานาชาติที่เมืองโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการฟอกขาวของแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟซึ่งอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและการล่มสลายของระบบนิเวศในวงกว้างขณะที่ปริมาณปะการังแข็งทั่วแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟลดลงอย่างมากในช่วงปี2567ถึงปี2568เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ยจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ถึง6ครั้งนับตั้งแต่ปี2559รวมถึงการพัฒนาชายฝั่งและการถูกคุกคามจากปลาดาวหนามมงกุฎถือเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อแนวปะการังแห่งนี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ชัยนาโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบแรกกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกพ่ายให้กับรามูสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม13-21 21-8 และ21-19ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม13-21 และ1-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTATATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยเอาชนะโอลิเวอร์เลาจากฮ่องกงไป2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับเลวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาส่วนประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสสาวไทยเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจางเจียอี้จากจีนทีมโปโลน้ำหญิงไทยฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถาน10ต่อ5การันตีเหรียญทองแดงในศึกเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพติดตามได้จากรายงาน
10: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่เอาชนะมาแล้ว3นัดรวดพบกับอุซเบกิสถานและถือเป็นการรีแมตช์นัดชิงที่3รายการนี้เมื่อปีที่แล้วโดยครั้งนั้นไทยจบอันดับที่4ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะอุซเบกิสถาน10ประตูต่อ5เก็บชัย4นัดรวดการันตีอย่างน้อยเหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปไทยพบจีนวันที่23กรกฎาคมเวลา12นาฬิกาและปิดท้ายพบญี่ปุ่นวันที่24กรกฎาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีผู้ริมพัฒน์สอนการรายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
9: นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกม2026ว่าสมาคมได้เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงในร่มซึ่งฝึกซ้อมอยู่ที่สนามวอลเลย์บอลภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและได้ลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติมาโดยตลอดล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันเนชั่นลีก2026และกำลังจะมีโปรแกรมแข่งขันรายการCV Cup 2026สนามแรกในวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่ประเทศเวียดนามและสนามที่2วันที่7ถึง9สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อด้วยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ในวันที่21ถึง30สิงหาคมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปร่วมโอลิมปิกเกม2028ทันทีก่อนที่จะปิดท้ายที่เอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญโดยทางสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนทั้งประเภทในร่มทีมชายและทีมหญิงและประเภทชายหาดทีมชายและทีมหญิงและตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย2เหรียญโดยเฉพาะทีมหญิงในร่มที่ทำผลงานในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการคว้าเหรียญทองแดงมาครอง ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยศิรวิทย์บัวทองเลิศนักฟุตซอลจากสโมสรราชภัฏเพชรบุรีกล่าวว่าการลงเล่นในครั้งนี้เป็นการติดทีมชาติไทยครั้งแรกจึงพยายามเรียนรู้แทคติกจากโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามให้ได้มากที่สุดซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของแทคติกวิธีการและระบบการเล่นกับทุกคนในทีมเพื่อทำให้เกมออกมาดีที่สุดทั้งนี้ฟุตซอลทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือเพียง14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปในระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจวิมลครับ
12: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิ้นโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมพลังกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัล นี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะจัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545นะคะแล้วก็เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีด้วยเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะส่งเสริมให้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยโดยเรื่องราววรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่านครลิงผลงานการประพันธ์โดยขันศรีผาและคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผมสะดุ้งตื่นพอรับรู้ถึงรถไฟที่ค่อยๆชะลอความเร็วลงผมปรับตาให้เข้ากับแสงแดดยามเช้าที่กำลังแยงตามองไปที่มานั่งฝั่งตรงข้ามไม่เห็นป้าแล้วแกคงลงสถานีไหนสักสถานีก่อนหน้านี้ป้าเพื่อนร่วมทางจากหัวลำโพงผู้มาพร้อมกับถุงกระสอบสายรุ้งพรุงพรังเสื้อคอเว้าลายเสือดาวกับเลกกิ้งลายม้าลายตัดด้วยสร้อยลูกปัดสีแดงฉูดฉาดรวมๆแล้วก็ดูโดดเด่นอย่างไม่ลงตัวแกเดินพลางก้มมองตั๋วและเลขที่นั่งก่อนจะหยุดที่ม้านั่งฝั่งตรงกันข้ามของผมยกแว่นหรี่ตามองเลขที่ติดกับผนังรถไฟอยู่สักพักพยายามจะยกถุงสัมภาระขึ้นมาวางบนชั้นวางเหนือม้านั่งผมช่วยครับผมเอ่ยพรางช่วยยกสัมภาระขึ้นไว้บนชั้นวางป้าหันมายิ้มบอกขอบใจก่อนที่จะนั่งลงแล้วก็เริ่มต้นบทสนทนาด้วยคำถามว่าผมมาจากไหนเทือกเขาเหล่ากอที่อยู่การงานไม่นานก็พาผมไปร่วมอุดมการณ์กับแกด้วยการเล่าเรื่องการชุมนุมไปจนถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างออกรถออกชาติราวกับการชุมนุมเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองจบด้วยคำถามยอดฮิตแล้วพ่อหนุ่มสีไหนแล้วเราอ่ะผมไม่นึกว่าจะได้เจอคำถามเรื่องสีเสื้อเรื่องการชุมนุมแบ่งพวกแบ่งฝ่ายแบบนี้เพราะว่าก็นานหลายปีแล้วถ้าหากจะนับการชุมนุมครั้งสุดท้ายผมยิ้มฝืนๆให้ป้าโดยไม่มีคำตอบยืนยันหรือว่าปฏิเสธอะไรให้แกคงรับรู้ได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างจากความเงียบหรือไม่ก็เริ่มระแวงว่าผมก็คือฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าก็เลยทำให้แกเงียบไปโดยไม่ได้พูดอะไรต่ออีกเลยเป็นอันจบบทสนทนาอันยาวเหยียดของป้ากับผมลงบทสนทนาที่มีความยาวจากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีดอนเมือง

ผมหลับตาลงตั้งแต่รถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากดอนเมืองรู้สึกตัวเป็นพักๆแต่ก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมามองอะไรจนถึงตอนนี้ก็เลยไม่มีโอกาสได้ล่ำลาป้าก่อนที่แกจะลงผมมองนาฬิกาที่ข้อมือ 7:50 นาทีลุกขึ้นบิดตัวไปมาก่อนที่จะเอื้อมไปหยิบกระเป๋าเดินทางที่อยู่ชั้นวางลงมาเพื่อนร่วมโบกี้คนอื่นๆต่างสารวนอยู่กับการเก็บสัมภาระของตัวเอง

ที่นี่สถานีลพบุรีที่นี่สถานีลพบุรีเป็นสถานีปลายทางครับเสียงประกาศจากสถานีรถไฟที่เคลื่อนจอดเทียบชานชาลาผมมองดูนาฬิกาอีกครั้ง8โมงพอดีเป๊ะผมพึมพำนับเป็นสถิติที่ไม่เลวสำหรับรถท้องถิ่น303ที่ผมชอบเรียกเจ้าหวนเย็นเลทจากกำหนดเวลานิดหน่อยไม่กี่สิบนาทีความถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่แหละที่ผมมองว่าเป็นเสน่ห์ของการนั่งรถไฟกลับบ้านถึงสักทีนครลิงบ้านฉันผมพูดก่อนที่จะก้าวลงจากรถแม้ว่าจะอยู่ห่างจากกรุงเทพไปไม่กี่กิโลผมก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านสักเท่าไหร่ครั้งล่าสุดก็เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมั้งผมวางแผนว่าจะไม่กลับบ้านสัก10ปีไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษที่ทำให้คิดแบบนั้นจนเมื่อวานที่อยู่ดีๆผมก็รู้สึกเบื่อกรุงเทพเบื่อวิถีชีวิตอันเร่งรีบแสงสีรถราเบื่อตึกใหญ่โตที่รายล้อมห้องเช่าเล็กๆของผมเบื่อในความเจริญเบื่อการเมืองเบื่อรัฐบาลเบื่อการชุมนุมของนักศึกษาที่เริ่มทยอยกันออกมาประณามแล้วก็ประท้วงรัฐบาลเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจเก็บกระเป๋ากลับบ้านก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าอยู่ใกล้กับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปผมนั่งรถแท็กซี่ออกจากห้องเช่าแถวลาดพร้าวตอน 2:00 ไปหัวลำโพงโดยที่ไม่ได้นึกวางแผนว่าจะกลับบ้านไปแล้วจะทำอะไรแต่ที่แน่นอนโดยไม่ต้องมีแผนก็คือแม่คงด่าไฟแลบโมโหเป็นฟืนเป็นไฟแน่ถ้ารู้ว่าอยู่ดีๆผมก็จะกลับมาอยู่บ้านผมเดินไปตามรางรถไฟที่ทอดยาวไปข้างหน้าเห็นพระปรางอยู่ไม่ไกลนักพลางนึกหาข้ออ้างดีๆเพื่อบอกกับแม่เหตุผลที่พอจะเลื่อนการพิพากษาหรือว่ารอลงอาญามิให้โดนก้านมะยมรู้ว่าต้องฟังคำด่าไปทั้งวันผมเดินนึกจะลืมมองว่ากำลังเดินเข้าไปใกล้ฝูงลิงเจ้าถิ่น 4-5 ตัวที่กำลังเล่นอยู่บนรางรถไฟสายตาราว10คู่จ้องมาที่ถุงขนมในมือผมตั้งท่าพร้อมที่จะวิ่งเข้าปะทะได้ทุกเมื่อผมรีบยัดถุงขนมลงในกระเป๋าเป้ล้วงหนังสติ๊กอาวุธคู่กายชาวลพบุรีเหนี่ยวยางแล้วก็เล็งไปที่เจ้าถิ่นที่กำลังวิ่งกรูกันเข้ามามาไอ้จ๋อเข้ามามันแตกกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางผมตัดสินใจเดินเลยปากซอยทางเข้าบ้านผ่านวัดนครโกษาเพื่อไปหาลุงศักดิ์ที่ขายกาแฟโบราณแถวลานข้างศาลพระการเจ้าประจำของผมแกมักจะมีไอเดียอะไรใหม่ให้ผมตลอดลุงเอาชาดำเย็นแก้วหนึ่งผมตะโกนสั่งก่อนที่จะเดินไปถึงร้านแกเงยหน้าขึ้นมามองผมเหมือนคนไม่รู้จักกันจนผมเดินเข้าไปใกล้ๆถึงร้านแกเอาน้ำเสียงแกดูประหลาดใจนิดหน่อยไอ้นุ่มเอ็งเป็นไงมาไงล่ะเนี่ยแกถามผมมารถไฟไปแล้วนะลุงสวัสดีครับผมเล่นมุกพร้อมกับยกมือไหว้ทำท่ากำลังจะเดินไปโอ้เดี๋ยวแกปรามผมกับลุงหัวเราะประสานเสียงกันให้มุก5บาท10บาทที่ผมมักจะกวนเส้นแกเป็นประจำตั้งแต่เด็กจนโตแม่มักจะพาผมมาขายดอกไม้ธูปเทียนที่ลานข้างศาลพระการอยู่เป็นประจำจะบอกว่าผมเป็นเจ้าถิ่นของลานนี้ก็ไม่ผิดนักหากไม่นับไอ้จ่อพวกนั้นกับลุงศักดิ์กาแฟโบราณรถพ่วงเจ้าเก่าที่มักจะมาจอดเวลาเดิมใต้ร่มฉำฉายใหญ่ลุงแกมักจะเอาชาดำเย็นให้ผมกินเป็นประจำแกขายอยู่ที่นี่มานานขายตั้งแต่ถุงละ3บาทจากรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันเก่าๆมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เก่ากว่าเดิมที่เพิ่มมาตอนนี้ก็คงเป็นป้ายนั่นนี่ที่ติดเต็มไปหมดผมก็เลยสนิทกับแกทำให้ได้ชาดำเย็นฟรีจากแกเกือบทุกวันตอนอยู่ที่นี่ที่ผมชอบมาคุยเล่นกับแกเพราะว่าแกเป็นคนตลกแล้วก็มักมองโลกในแง่ดีเสมอแกเลยมีมุมมองอะไรหลายๆอย่างที่คนมองโลกในแง่ลบอย่างผมไม่มีหลายปีที่ไม่ได้เจอกันทำให้มีเรื่องคุยกันมากมายทั้งสารทุกข์สุขดิบสัพเพเหระทั่วไปเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขดังสนั่นกันเป็นระยะนี่ลุงผมถามหน่อยไอ้แก๊งที่มันอยู่ตรงแถวรางรถไฟนั่นน่ะแก๊งใหม่เหร
แล้วแก๊งเก่าหายไปไหนอ่ะผมถามถึงเจ้าจ่อที่ประจันหน้ากันระหว่างทางจากสถานีมาที่นี่พร้อมเล่าวีรกรรมอันห้าวหาญให้แกฟังลุงก็หัวเราะชอบใจใหญ่เปล่าหรอกมันก็ลูกหลานไอ้เผือกนั่นแหละไอ้แก๊งที่มันเคยไล่กัดตูดเองกับพวกตอนเด็กนั่นไงแกว่าทำให้ผมนึกขึ้นมาได้วีรกรรมที่เล่นกับลิงในตอนเด็กๆตอนดีก็ดีปานจะกลืนกินเล่นกันมีความสุขสนุกสนานแต่ว่าพอทะเลาะกันคนกับลิงก็ได้ไล่กัดกันทุกทีคนกับลิงที่นี่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นปกติจนบางทีก็ลืมไปเลยว่าพวกมันก็คือลิงแถวสารพระการพระปรางสามยอดเนี่ยศูนย์บัญชาการของพวกมันเลยก็ว่าได้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแถวลพบุรีก็ต้องโดนริดพวกมันกันทุกคนผมคิดเล่นๆว่าสักวันหนึ่งมันคงจะคลองที่นี่แล้วก็ไล่คนออกไปหมดและจากนั้นก็ขึ้นปกครองกันเองจนกลายเป็นนครลิงในที่สุดลูกหลานไอ้เผือกเหรอลุงผมถามแกเพราะไม่รู้ว่ามันส่งต่ออาณาเขตกันจากรุ่นสู่รุ่นมากี่เจเนอเรชันแล้วผมเลยไม่รู้ถึงวงศาคณาญาติพวกมันไอ้เผือกลิงเจ้าถิ่นประจำรางรถไฟอาณาเขตมันก็ตั้งแต่สถานีรถไฟไปจนถึงวัดนครโกษาต้นปากซอยเข้าบ้านผมต้นตระกูลมันก็คือลิงที่นั่งรถไฟจากลพบุรีไปเที่ยวงานมังกรที่นครสวรรค์เที่ยวกันจนสำราญแต่ขากลับจนไปเจอลิงนครสวรรค์เจ้าถิ่นก็เลยยกพวกตีกันอุตลุดจนเป็นที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้แกเล่าซ้ำความเดิมที่แกชอบเล่าให้ผมฟังเป็นประจำพวกมันก็ยังคงความซ่าและก็ความเก๋าแม้ว่าจะผ่านมาหลายเจเนอเรชันใหม่แล้วก็ตามยิ่งกลับมาทำไมวะข้าก็ลืมถามแกถามก่อนที่จะก้มลงไปชงชาดำเย็นของผมต่อไม่รู้สิลุงเบื่อเมืองเบื่อคนเบื่อการเมืองเบื่อม็อบเบื่อลุงผมลากเสียงยาวลุงถึงกับชะงักเงยหน้าขึ้นมามองผมผมหมายถึงลุงข้างห้องน่ะไม่ใช่ลุงคนนั้นเสียงหัวเราะลั่นขึ้นพร้อมกันอีกครั้งแล้วลุงล่ะผมถามดีว่ะดีที่ข้าไม่ตายเนี่ยแกสายหัวแต่ก็นะอย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วก็ไม่คาดฝันอยู่เสมอแกยังคงมีมุมมองดีๆกับสถานการณ์อันย่ำแย่ลุงไม่เบื่อหรอทั้งรัฐบาลเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองแบบนี้ผมหยิบชาดำเย็นที่แกยื่นให้มาดูสองสามอึกพอรู้สึกคอแห้งแล้วก็หัวเริ่มร้อนเมื่อพูดถึงเรื่องพวกนี้ถ้าจะนับผมเป็นพวกไม่สนใจใยดีแล้วก็ไม่แยแสกับการเมืองก็ไม่ผิดนักใครจะเลือกใครใครจะไล่ใครจะก่อม็อบชุมนุมผมก็ไม่สนแม้บางสถานการณ์จะเคยเกิดใกล้ตัวผมตอนอยู่ในกรุงเทพก็ตามผมก็ยังรู้สึกว่ามันห่างไกลมาจากแนวความคิดแล้วก็วิถีชีวิตของผมอยู่ดีผมละเบื่ออยากหนีไปให้พ้นผมคุยต่อหลังดูดชาดำเย็นไปค่อนแก้วเองก็เลยกลับมาบ้านอย่างเนี้ยเหรอแกถามผมผมพยักหน้ารับเป็นในๆเพราะผมเองก็ยังไม่แน่ใจไม่รู้สาเหตุที่แน่นอนจนตอนนี้นั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมอยากหนีจากที่นั่นเพราะว่าข่าวทีวีช่วงนี้มีแต่ข่าวม็อบไล่รัฐบาลข่าวการเมืองอันน่าเบื่อซ้ำไปซ้ำมาฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกเช้าเย็นราวกับว่านักข่าวพวกนั้นจะลากผมเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใจจะขาดเอ็งหนีไม่พ้นหรอกไอ้นุ่มลุงแกว่ามันอยู่ในชีวิตมันคือจิตวิญญาณพร้อมทำท่าเหมือนศิลปินวาดภาพชื่อดังผมตลกกับท่าทางของแกแต่ก็ยังสงสัยกับคำที่แกพูดเองหนีไม่พ้นเองออกจากนครคนเองก็ต้องมาเจอนครลิงอยู่ดีผมยังนั่งงงที่แกพูดลุงมองหน้าผมเหมือนรู้ว่าผมกำลังสงสัยเข้าไปใหญ่อ้าวก็นี่ไงเล่าการเมืองลิงในนครลิงนี่ไงลิงมีการเมืองด้วยเหรอลุง
ผมยังไม่เข้าใจในสิ่งที่แกอยากจะบอกผมโน่นเอ็งเห็นนั่นไหมแกชี้ไปที่ทางตัดรางรถไฟรถวิ่งสวนกันไปมาไม่ขาดสายแบ่งสารพระการและพระปรางให้อยู่เป็นคนละฝ้าของรางลิงตัวหนึ่งกำลังแย่งถุงจากมือนักท่องเที่ยว3คนที่กำลังเดินข้ามฝั่งจากพระปรางมาสารพระการก็นั่นไงเล่าไอ้ที่กำลังแย่งของจากมือคนอยู่นั่นไงแกพยายามชี้ย้ำๆให้ผมเห็นไอ้ไข่แดงสารพระการลิงสารพระการเป็นลิงที่ขยายตัวออกจากฝูงลิงพระปราง3ยอดผู้ครองพื้นที่ทำกินภายในสารพระการทั้งหมดของเส้นไหว้ที่ผู้คนนำมาถวายพระการจะตกเป็นของพวกมันโดยปริยายลิงฝูงอื่นนะไม่มีสิทธิ์เข้ามาหากินในอาณาเขตนี้ถ้าหากว่ามีฝูงไหนใครกล้ามาท้าทายอำนาจขึ้นมาทีนึงก็มีตะลุมบอลกันยกใหญ่ลิงสารพระการแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยแต่ก็ครอบครองทรัพยากรอาหารมีค่าไว้เยอะที่สุดแล้วฝั่งพระปรางสามยอดนั่นล่ะลุงผมเริ่มสนุกกับสิ่งที่แกเล่าให้ฟังจนอยากจะรู้ต่อแล้วตอนนี้ใครคุมหรอไอ้ดำพระปรางผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็ยังเป็นลูกน้องไอ้ไข่แดงมันอีกทีนะผมทำท่างงทำไมผู้ครองอาณาเขตอีกฝั่งถึงได้กลายเป็นลูกน้องของอีกฝั่งไอ้ดำเนี่ยมันครองพระปรางก็จริงแต่มันก็ต้องกินข้าวปลาอาหารเหมือนกันนะนอนน่ะนอนที่ไหนก็ได้แต่อาหารก็สำคัญกว่าไอ้ไข่แดงก็เลยมีอำนาจต่อรองมากกว่าก็จริงของแกผู้ที่มีอำนาจต่อรองที่สุดมักได้ครอบครองทุกอย่างเสมอไม่ว่าคนหรือลิงลิงฝั่งศาลพระการจะไปอาศัยหลับนอนที่พระปรางเพราะว่าที่ศาลมีผู้คนพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ลิงพระปรางมีอำนาจต่อรองไปมากกว่าลิงศาลพระการแสดงว่ามันก็เป็นพันธมิตรกันสิใช่ไหมลุงผมสงสัยก็เลยถามมันก็ไม่เชิงหรอกวะมันตีกันเองออกบ่อยนะพูดจบแกก็หัวเราะกอดเข้าทำนองเพื่อนรักพร้อมหักเหลี่ยมโหดกระมังโอ้โน่นแกชี้ข้ามรางรถไฟไปที่ตึกฝั่งตรงกันข้ามกับลานข้างศาลไอ้ไข่ยักษ์ผมมองตามนิ้วที่แกชี้ไปแต่ก็ไม่ได้เห็นลิงตัวไหนไข่ยักษ์อย่างที่คิดผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกไอเดียตั้งชื่อให้แกพวกมันเป็นคนแรกๆตอนนี้ผมรู้สึกมึนกับบรรดาไอ้ไข่ทั้งหลายสายตาก็ยังพยายามมองหาลิงสักตัวที่เข้าข่ายตามชื่อพวกนั้นน่ะลิงตึกฝูงเนี้ยประชากรเยอะสุดลิงตึกน่ะมีต้นตระกูลน่ะลิงตึกต้นตระกูลมันเป็นเจ้าถิ่นที่สารพระการจนวันหนึ่งไปยกลิงฝั่งพระปรางขึ้นเป็นหัวหน้าสุดท้ายโดนหักหลังไล่ตะเพิดมาอยู่ที่ฝั่งตึกรามบ้านช่องแม้ว่าจะมีคนแถวนั้นให้อาหารรู้มีเศษอาหารจากพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดเทศบาลบ้างแต่ก็ไม่ใช่ของกินที่ดีและก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกับฝั่งสารพระการมันก็เลยเปิดศึกทวงคืนอาณาเขตแล้วก็แย่งชิงอาหารกับฝั่งสารอยู่เรื่อยผมฟังเรื่องเล่าจากลุงจนเห็นภาพจินตนาการเป็นหนังฟอร์มยักษ์มีแอคชั่นบูระห่ำหักเหลี่ยมเฉือนคมก่อนที่จะถูกขัดจังหวะด้วยลูกค้า2-3คนที่เข้ามาสั่งกาแฟ

ผมนั่งนึกเพลินถ้าหากเปรียบเทียบเป็นคนก็คงจะวุ่นวายน่าดูทรัพยากรอันสำคัญมักตกอยู่ในมือกลุ่มของคนส่วนน้อยเสมอในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถครอบครองทรัพยากรเหล่านั้นได้เลยอำนาจต่อรองจึงเป็นของกลุ่มคนส่วนน้อยนี้ส่วนกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เองก็ดูเหมือนเต็มใจยอมรับต่ออำนาจเหล่านั้นโดยดุษฎีผมเริ่มรู้สึกว่าผมเป็นคนส่วนใหญ่ที่เมินเฉยและก็ยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นทุกคนควรมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกันให้แบ่งกันเองก็คงแย่งชิงกันไม่ต่างจากลิงพวกนี้ใครสักคนจึงถูกเลือกให้มาเป็นตัวแทนทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรให้ทุกๆคนแต่ถ้าหากตัวแทนหักหลังเกิดคิดจะรวบทุกอย่างเอาไว้ซะเองก็คงไม่ต่างจากนครลิงแห่งนี้นึกไปนึกมาหรือว่าผมจะหนีไม่พ้นการเมืองอย่างที่ลุงว่าจริงๆผมเล่าให้ลุงฟังในสิ่งที่ผมคิดได้ระหว่างรอแกชงกาแฟให้กับลูกค้าทฤษฎีการเมืองที่ผมกลั่นกรองออกมาจากความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อให้สมกับที่แกพยายามเล่าเรื่องนครลิงอันเต็มไปด้วยการเปรียบเปรยทางการเมืองการเสียสีทางสังคมหักเหลี่ยมเฉือนคมให้ผมฟังใช่ไหมลุงผมถามแกเพื่อยืนยันว่าแนวคิดที่เพิ่งบอกไปตรงกับสิ่งที่แกอยากจะบอกผ่านเรื่องเล่าของแกเปล่าแกว่าก่อนที่ผมจะร้องสวนอ้าวแล้วก็ทำหน้างงๆทฤษฎีอันดูชันฉลาดของผมเหมือนถูกลิงตัวไหนสักตัวขโมยออกไปจากหัวผมลิงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแค่นั้นแหละที่เขาจะบอกเองแกหัวเราะแบบสะใจปล่อยให้ผมงุนงงอยู่กับแง่คิดบทสรุปดูคล้ายกับปรัชญาการเมืองที่แกเพิ่งบอกผมก้มมองนาฬิกาเป็นเวลาเที่ยง20นาทีเป็นบทสนทนาที่ยาวนานหลายชั่วโมงโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อเลยแม้จะยังงงกับบทสรุปท้ายเรื่องของลุงแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการกลับมาบ้านครั้งนี้และพอจะคิดเหตุผลดีๆเพื่อตอบคำถามของแม่ถึงการหนีออกจากงานที่กรุงเทพแล้วก็กลับลพบุรีของผมผมบอกลาลุงยกกระเป๋าสัมภาระบ่นพึมพำเรื่องที่อาจจะโดนไม่เรียวจากแม่เห็นไหมไอ้หนุ่มเอ็งกำลังเข้าใกล้การเมืองลุงตะโกนไล่หลังผมมายังไงลุงผมตะโกนกลับไปโดยไม่เหลียวหลังไปมองแก

0: เป็นผลงานการประพันธ์โดยขันศรีผาค่ะและรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะนำวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียน

0: รษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
2: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
1: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
2: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
3: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นตามเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบุเกซามีเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
4: พันเอกเอกวริชชอบภูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าวันนี้เวลาประมาณ 18:45 นได้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายด้วยชุดดำใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบุเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายทราบชื่อคือจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานจากิริยาเจนะอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิและประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายทราบชื่อคือเด็กชายฮาบีบหินะอายุ10ขวบอีก1รายยังไม่ทราบชื่อภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าจากตำบลตะหยงมัดไปยังตำบลดูซงยออำเภอจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเปลี่ยนประชาชนผู้บุกรุกให้เป็นผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายและให้สิทธิ์เช่ายาวสูงสุดถึง30ปี
5: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่ากระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับรฟท.และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือคอช.เร่งรัดการแก้ปัญหาชุมชนผู้บุกรุกพื้นที่ของรฟท.ทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า300ชุมชนรวมกว่า 27,000 ครัวเรือนโดยคอช.เข้ามาเป็นตัวกลางในการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อจัดทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับรฟท.แทนการเจรจาเป็นรายบุคคลทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่นอกเขตปลอดภัยของการเดินรถประชาชนจะได้รับสัญญาเช่ายาวสูงสุดถึง30ปีขณะนี้สามารถจัดทำสัญญาเช่าไปแล้ว111ชุมชนส่วนชุมชนที่จำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่เพื่อรองรับโครงการพัฒนาสำคัญของรัฐเช่นรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟสายสีแดงทางรฟท.และพอช.จะเร่งเจรจาจัดหาพื้นที่จัดสรรใหม่รองรับนพศรแก้วคำรายงาน
3: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยยอดการส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปยุโรปเติบโตสูงสุดในรอบ7เดือนแนะนำผู้ประกอบการเร่งพัฒนาสินค้าสีเขียวรับมาตรฐานสหภาพยุโรป
6: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของไทยไปทวีปยุโรปในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า148ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 40.7 สูงสุดในรอบ7เดือนส่งผลให้ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ากว่า738ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปที่กระตุ้นให้ผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับความต้องการในช่วงฤดูร้อนทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยควรใช้โอกาสนี้เร่งพัฒนาเครื่องปรับอากาศและระบบฮีทปั๊มที่ประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมยกระดับการแข่งขันด้านราคาไปสู่คุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
9: under the Government Public Relations Department
8: on FM 96.5 MHz
9: Right now, you're with me, Babe Tonight, bringing you new information entertainment from local updates and useful knowledge. Stay tuned at We Export, lifestyle, traditionals, and inspiring insight that continue people, place, and story together.
8: Right here on Babe Tonight.

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: สัมพันธ
1: ์การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติน
6: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
5: จริงเหรอเขาทำยังไง
6: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
5: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
6: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ

0: ใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลประสานสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ย้ำสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้
2: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลว่าจากการสืบสวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักได้แล้ว3รายและขยายผลพบมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานล่าสุดที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษและให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานโดยปปช.ได้เริ่มไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการโดยเจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันก่อนพิจารณาออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายยืนยันว่าจะสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พิจารณางบประมาณคืบหน้าแล้ว11กระทรวง
3: นายณัฐชาติวงศ์ประเสริฐและนางสาวณัฐธิดาเพชรสุทินโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณาว่าคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณแล้ว11กระทรวงสำหรับการพิจารณางบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ประชุมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หลังพบหมายเลขบัตรประชาชนของคนไทยรั่วไหลบนอินเทอร์เน็ตกว่า1,200,000หมายเลขพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตามการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์และระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ Agri Map รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดรนและเครื่องจักรอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่กู้วิกฤตน้ำทะเลสีดำคลองชากหมากจังหวัดระยองเตรียมสร้างฝายดักตะกอนแก้ปัญหาระยะยาว
4: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่ากนอได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.และจังหวัดระยองลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบปรากฏการณ์น้ำทะเลสีดำบริเวณคลองชากหมากและอ่าวประดูเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทีมเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการเยียวยาระยะยาวนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการสร้างฝายดักตะกอนคลองชากหมากภายในปีงบประมาณ2569เพื่อชะลอและดักจับตะกอนก่อนระบายลงสู่ทะเลตามมาตรการป้องกันในรายงาน EHIA ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนโดยรอบโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กระทรวงอุตสาหกรรมและประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องในทุก2สัปดาห์ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงในชุดกินรีสวีทซึ่งมี4เพลงด้วยกันและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502และเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่33นะคะคืนวันนี้กินรีวอลส์จะเป็นการบรรเลง

นั่นคือเพลง Ginnery Waltz เป็นเพลงสุดท้ายในจำนวน4เพลงในชุด Ginnery Suite ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2502ค่ะและเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่33นะคะคือวันนี้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะฟังเพลงผลงานของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะเป็นวันที่คุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติจะได้รับพระราชทานเพลิงณวัดโสมนัสราชวรวิหารก็จะขอนำเพลงที่คุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องจากผลงานของครูเพลงท่านต่างๆมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มด้วยผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริ2เพลงน้ำค้างกลางหาวและสายลมว่าว

นั่นคือเพลงที่คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องซึ่งเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะครูแก้วและครูนาฏถึงแม้ว่าจะแต่งเพลงร่วมกันไว้ไม่มากแต่คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติก็มีโอกาสได้บันทึกเสียงเราจะฟัง2เพลงคือเพลงอาลัยรักและเพลินเพลงค่ำ

สองเพลงที่จบไปนั้นคืออาลัยรักและเพลินเพลงค่ำเป็นผลงานของครูแก้วร่วมกับครูนาถถาวรบุตรนะคะเพลงต่อไปที่ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองซึ่งก็มีอยู่หลายเพลงเราจะฟังสองเพลงค่ะธาตุประเพณีและภาพหลวงตา

สองเพลงที่คุณมัทนาโมระกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องจบไปนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะสำหรับครูแก้วและครูเวชซึ่งแต่งเพลงร่วมกันไว้คุณมัทนาก็มีโอกาสบันทึกเสียงด้วยเช่นกันอย่างเช่นเพลงดาวที่อับแสงและเพลงคอยคู่

นั่นคือผลงานที่ครูแก้วและครูเวทแต่งร่วมกันและคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องครูสิริยงยุทธแต่งทำนองคุณมัทนาก็บันทึกเสียงเช่นกันฟังสองเพลงนะคะวิมานทลายและครวญสว่าง

เราได้ฟังผลงานที่ครูแก้แต่งคำร้องและครูเพลงท่านอื่นมาใส่ทำนองโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องก็หลายท่านแล้วคุณสุรัตน์ภุกเวศค่ะแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อมีเพลงที่คุณมัทนาบันทึกเสียงหลายเพลงเราจะฟังบุพผาธรรมชาติและราตรีสวรรค์ในช่วงนี้นะคะ

พลงที่คุณสุรัตน์แต่งคำร้องและทำนองโดยครูเวทคุณมัทนามรากุลบันทึกแผ่นไว้เช่นเดียวกันเราจะฟังเพลงมาลีแดนสวงและคำรำพันจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มลงทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มโรงคัดบรรจุทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานพร้อมอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจสอบโรงคัดบรรจุทุเรียนอย่างเข้มงวดโดยสุ่มตรวจไปแล้ว20แห่งพบข้อบกพร่อง14แห่งและพบ1แห่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานบังคับมกส. 9046-2560จึงสั่งให้เร่งดำเนินการยื่นเอกสารขอรับการรับรองภายในวันศุกร์นี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดทุเรียนแช่เยือกแข็ง

0: กว่า 2.8 ตันทั้งนี้ย้ำมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดไม่ใช่การสร้างภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการคุ้มครองเกษตรกรที่รักษามาตรฐานการผลิตอย่างซื่อสัตย์และร่วมกันรักษาชื่อเสียงของทุเรียนไทยในตลาดโลกเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและสินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันโครงการรั้วชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่เกิดจากกองทุนหทัยทิพย์และเงินบริจาคของประชาชนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงคุ้มครองประชาชน
1: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงความมั่นคงต้นแบบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้งบประมาณว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ได้รับการสนับสนุนในระยะแรกจากกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีพระราชทานเงินสนับสนุนโดยเงินของกองทุนมาจากการร่วมบริจาคของประชาชนกองทุนดังกล่าวยังสนับสนุนการก่อสร้างบังเกอร์หลุมหลบภัยและอุปกรณ์ป้องกันภัยให้กำลังพลโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนโดยที่ผ่านมาไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเนื่องจากต้องรอให้โครงการมีความชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยยืนยันว่ารั้วต้นแบบมีความสูงมากกว่าความสูงของคนประมาณ2เท่าใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานโดยรั้วดังกล่าวเป็นเพียงต้นแบบซึ่งจะนำไปพัฒนาต่อในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมการจัดหางานต่อยอดอาชีพแรงงานนอกระบบสร้างรายได้กว่า 3.71 ล้านบาทพร้อมขยายโอกาสผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระหวังเพิ่มโอกาสมีงานสร้างรายได้นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เดินหน้าส่งเสริมการมีงานทำให้แรงงานนอกระบบโดยให้บริการแนแนวอาชีพให้คำปรึกษาและข้อมูลตลาดแรงงานควบคู่การส่งเสริมอาชีพอิสระการรับงานไปทำที่บ้านและการพัฒนามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานผ่านกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างผู้ประสบภัยธรรมชาติคนพิการและดูแลคนพิการและแรงงานนอกระบบพร้อมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแนวทางซอฟต์พาวเวอร์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งส่งผลการดำเนิน งานระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าร่วม 1,165 คนโดย 1,064 คนสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมกว่า 3.71 ล้านบาททั้งนี้ยังเพิ่มโอกาสการเข้าถึงงานผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระเชื่อมโยงผู้รับงานกับผู้ว่าจ้างรองรับทั้งงานประจำงานเสริมงานผลิตชิ้นงานงานสอนและงานให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าบริการปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า 5,000 คนน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่22กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือตชด.ขอสู้บันทึกเสียงโดยเรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของอาศิสถาพร

นั่นคือเพลงต่อชด.ขอสู้ผลงานของอาสิสถาพรขับร้องโดยฤทโธสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติค่ะส่วนเพลงที่เป็นผลงานของพลตรีลงวิจิตรวาทการนั้นคือเพลงแดนอีสานจากละครเรื่องราชมนูปี 2478

ผลงานของพลตรีโลหิตวิจิตรวาทการจากละครเรื่องราชมนูปี2479คือเพลงแดนอีสานเป็นการขับร้องหมู่ก็จบไปแล้วนะคะช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงเลยนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับดาวค่ะเพลงแรกดาวใจร้ายคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งต่อได้ดาวไม่ลืมดินคุณดาวใจไพจิตรบันทึกเสียงผลงานของคุณจงรักจันคณาด้านคำร้องทำนองโดยชุมพลอาทิตย์เพลงที่3ดาวเหนือขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของเนรัญชราศิลปินแห่งชาติ

ที่จบเป็นนั้นเป็นเพลงเกี่ยวกับดาวนะคะและเราก็จะต่อในเพลงชุดดาวอีกค่ะเริ่มได้ดาวเคียงเดือนที่จริงแล้วต้นฉบับคือคุณละม่อมกมลวาทินแต่คืนนี้เราฟังจากคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะต่อได้ดาวประดับเมืองคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณสวรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติและหม่อมเจ้าทิติพันธ์ยุคลเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเพลงดาวประดับเมืองนะคะต่อได้ดาวประดับใจโดยคุณภูศรีเจริญพงษ์ค่ะผลงานของคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติและคณะมุกดาพันธ์

จบไปอีก3เพลงนะคะเพลงเกี่ยวกับดาวอีก3เพลงที่เราจะฟังต่อไปนั้นเริ่มด้วยเสียงของคุณชัยยศอมตยกุลค่ะรู้กันด้วยตาผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมตยกุลบรรเลงด้วยวงดุริยโยธินนะคะอีกหน้าหนึ่งของเพลงรู้กันด้วยตาเป็นเสียงของคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะความรักเหมือนเมฆฝนผลงานของคณะจารุกนกอันนี้เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะและเพลงที่3ที่เราจะฟังก็จะเป็นเสียงของคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงชื่อรอยร้าวบันทึกเสียงเมื่อปี2497คือหลังจากออกจากวงของกรมโฆษณาการมาแล้วเพลงนี้เป็นผลงานของครูสุรพลพรภักดีศิลปินผู้พิการสายตาฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยรู้กันได้ตา

และอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นี้จะมีการพระราชทานเพลิงคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเราก็เลยฟังเพลงของคุณมัทนามุรากุลกันอีกช่วงหนึ่งนะคะในตอนนี้บึงน้ำฟ้าผลงานของวราวรเวท1ไม่ใช่2โดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์และไม่มีแม้คำลาคุณมัทนาให้ข้อมูลว่าคุณจิรัตแก้วสมัยแต่งแล้วก็ให้ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินำมาขายให้คุณมัทนาในราคา 1,000 บาทและคุณมัทนาก็ใช้ประกอบในภาพยนตร์เรื่องมารรักที่คุณมัทนาสร้างเองนะคะนั่นคือเพลงไม่มีแม้คำลา3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยบึงน้ำฟ้า

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเสียงของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะท่านจักให้ข้อมูลว่าแต่งเพลงนี้ให้ครูสง่าใช้ในละครเรื่องขุนทัพพญายมเมื่อปี2492และคุณมัณฑนาโมรากุลร้องบันทึกแผ่นเป็นคนแรกเพลงชื่อกล่อมเป็นสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าการที่พระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานขึ้นอยู่กับพระวินัยวันนี้จึงจะได้นำเรื่องของท่านพระอุบาลีที่มีความเชี่ยวชาญมีความเป็นเลิศด้านพระวินัยมาให้ท่านฟังได้ฟังทำไมถึงต้องมีการบัญญัติพระวินัยบัญญัติแล้วจะมีผลดีอย่างไรรายละเอียดของ

เรื่องราวต่างๆจึงสามารถส่งพระวินัยได้เป็นลักษณะเดียวกันกับว่าทำไมถึงมีฝ่ายปกครองของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี่แหละท่านผู้ฟังมันก็เรื่องเกี่ยวกับพระวินัยนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเรื่องของการทำสงฆ์ให้แตกกันหรือของการทำสงฆ์ให้สามัคคีกันแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่ท่านได้บอกไว้เองเกี่ยวกับอดีตชาติของท่านในอัปปทานะมาประกอบด้วยเรื่องนี้จะเป็นพระสูตรที่มาในทั้งอังคุตรนิกายสังยุตตนิกายแล้วก็คุตกนิกายมาประกอบให้ท่านฟังได้ฟังกันเรื่องของท่านพระ

ทสกนิบาตอุปาลิสูตรเล่มที่25ข้อที่99กระนั้นท่านพระอุปาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าอุบาลีเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ลำบากทำวิเวกได้ยากในการอยู่โดดเดี่ยวก็อภิรมย์ได้ยากป่าทั้งหลายเห็นจะชักนำจิตของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้หวาดหวั่นอุบาลีผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้สมาธิจักอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ผู้นั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจิตจักจมลงหรือจิตจักปลิวไปคือฟุ้งซ่านเปรียบเหมือนมีห้วงน้ำใหญ่ถ้ามีช้างใหญ่สูง7 ศอกหรือ7 ศอกครึ่งมาถึงเข้าแล้วช้างนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรจะลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วหลีกไปตามปรารถนาดังนี้ช้างนั้นก็ลงสู่ห้วงน้ำนั้นแล้วพึงล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วก็หลีกไปตามปรารถนาก่อนนั้นเพราะเหตุไรเพราะช้างนั้นมีร่างกายใหญ่จึงต้องลงน้ำลึกก็กระนั้นกระต่ายหรือเสือปลามาถึงห้วงน้ำเข้าแล้วกระต่ายหรือเสือปลาคือแมวป่านั้นก็คิดว่าเราเป็นอะไรและช้างใหญ่เป็นอะไรทางที่ดีเราควรจะลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วหลีกไปตามปรารถนาดังนี้กระต่ายหรือแมวปลาคือเสือปลานั้นก็ลงสู่ห่วงน้ำนั้นโดยพลันไม่ทันได้พิจารณาจำต้องหวังข้อนี้ได้ว่าจะจมลงหรือจะปลิวไปตามกระแสน้ำข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระต่ายหรือเสือปลานั้นมีร่างกายเล็กลงในห้วงน้ำลึกไม่ได้ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่ได้สมาธิจักอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้ได้คือจิตจักจมลงหรือจิตจักปลิวไป

เปรียบเหมือนเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายเล่นมูดและคูดคือปัสสาวะและอุจจาระของตนเธอจะเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรการเล่นนี้เป็นการเล่นของเด็กอ่อนโดยทั่วไป

มีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กคือรถไถน้อยๆเล่นตีไม้หึ่งเล่นกังหันไม้เล่นกังหันใบไม้เล่นตวงทรายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆเธอจะเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรการเล่นนี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการเล่นที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีสมัยต่อมาอีกเด็กคนนั้นเองเจริญเติบโตขึ้นอีกมีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่อิ่มเอิบพรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาเสียงที่พึงรู้ด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูกรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นผลิตภัณฑ์ที่พึงรู้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนใจให้รักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำหนัดเธอจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไรการเล่นนี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการเล่นที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีก็ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์โดยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดลงรอบประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตะและเพียรชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็กระบดีหรือบุตรกระบดีผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังได้ฟังธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้วพิจารณาเห็นว่าคารวะนั้นขับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดแล้วนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรจะปลงผมและหนวดครองผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดสมัยต่อมาเขาละกองโภคทรัพย์น้อยใหญ่เครือญาติน้อยใหญ่ลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนคือเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันตาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูหวังประโยชน์เพื่อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นผู้เป็นกาจการลักทรัพย์คือรับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่เป็นผู้ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติเว้นห่างไกลจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้าน
เป็นผู้เว้นกาจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกเป็นผู้เว้นกาจากการพูดส่อเสียดคือฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นแต่สมานคนที่แตกกันแล้วทรงเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่าจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเป็นผู้ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมอิงวินัยพูดคำมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาภิกษุนั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการพรากพืชกามและภูตกามฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิการเว้นขาดจากการฟ้อนรำกับร้องการประคมดนตรีและการดูกละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการรับเงินและทองเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสหญิงทาสชายรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาเว้นขาดจากการรับเรื่องสวนไร่นาและที่ดินเว้นขาดจากการรับทำหน้าที่เป็นตัวแทนและสื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นพาราบินไปภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอริยศีลกันอย่างนี้ชื่อว่าเสวยสุขอันไม่มีโทษภายในภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาได้ยินเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมรมทางใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์เหล่านั้นถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นผู้ประกอบด้วยอริยอินทรีย์สังวรอย่างนี้จึงชื่อว่าเสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสภายในภิกษุนั้นเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูรู้สึกตัวในการคู่เข้าเหยียดออกการทรงสังคติบาจีวร
รู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรีย์สังวรและอริยสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางภิกษุนั้นไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีก็นั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนั้นละความเพ่งเล็งเพื่ออภิชฌาในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งเพื่ออภิชฌาอยู่ละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทปุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละทินมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากทินมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทินมิทะและอุทธัจจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกุจจะและวิจิกิจฉาคือความลังเลเคลือบแคลงข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นครั้นละนิวรณ์ 5 ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจเป็นเครื่องตอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารณ์ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้แลในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมอันเอกปุตมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติ
มีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันพระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ที่ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้อุบาลีเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนภิกษุจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์อยู่เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาในก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาพระดับปฏิฆสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอุบาลีเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการอยู่ที่มีมาในก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุหลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่ภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอะไรภิกษุล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยกำหนดว่าธรรมชาตินี้สงบธรรมชาตินี้ประณีตอยู่อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการอยู่ที่มีมาทั้งหลายในการก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทายตานิโรธอยู่และอาสวะทั้งหลายของภิกษุนั้นเป็นอันสิ้นไปแล้วพระเห็นด้วยปัญญา
อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาในก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอุบาลีชาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะนั้นเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอุบาลีเธอจงอยู่ในหมู่สงฆ์เถิดเมื่อเธออยู่ในหมู่สงฆ์ความสำราญจะมีอุปาลิสูตรจบพระสูตรหมวดว่าด้วยพระอุบาลีอุปาลิวรรคสูตรที่หนึ่งว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการปฏิบัติสิกขาบทอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่31กระนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงพระปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการต่อไปนี้10ประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3.เพื่อคมบุคคลเก้อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคต 7.เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ 10. เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่2ข้อที่32ปาติโมกขทปานสูตรว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกท่านพระอุบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุงดสวดปาติโมกมีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการสิบประการอย่างไรคือ 1. ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. กถาว่าด้วยปาราชิกยังค้างอยู่ 3. อนุปสัมบันคือบุคคลผู้ไม่ใช่ภิกษุนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. คาถาว่าด้วยอนุปสัมบันยังทำค้างอยู่ 5. มีผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัท 6. คาถาว่าด้วยผู้บอกลาสิกขายังทำค้างอยู่ 7. บันดอกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 8.คาถาว่าด้วยบันดอกยังทำค้างอยู่ 9. ผู้ประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ในบริษัทนั้นและ 10. คาถาว่าด้วยผู้ประทุษร้ายภิกษุณี
ยังทำค้างอยู่อุบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการเหล่านี้แลพระสูตรที่สามว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์อุปาหิกาสูตรท่านพระวลีได้ทูลถามว่าตั้งแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการต่อไปนี้สงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้สิบประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโกจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่สองเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไม่ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิข้อที่สามจำปาติโมกทั้งสองคือทั้งฝั่งภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่สี่เป็นผู้ตั้งมั่นไม่งอนแง่นในพระวินัยข้อที่ห้าเป็นผู้สามารถปรับคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยินยอมกันได้ให้สำนึกตัวให้เพ่งพินิจดูให้เห็นผลให้เลื่อมใสข้อที่หกเป็นผู้ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นข้อที่เจ็ดรู้อธิกรณ์ข้อที่แปดรู้เหตุเกิดอธิกรณ์ข้อที่เก้ารู้ความดับอธิกรณ์และข้อที่สิบรู้วิธีปฏิบัติเพื่อระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระสูตรที่สี่อุปสัมปทาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทข้อที่34เป็นพระบาลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการต่อไปนี้พึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้สิบประการอย่างไรคือหนึ่งภิกษุในธรรมะไหนนี้เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโกจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่สองเป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นข้อที่สามจำปาติโมกข์ได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโด
ยอนุพยัญชนะข้อที่4เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลสัตถิวิหาริกผู้เจ็บไข้เป็นผู้สามารถระงับได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดี 6. เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมข้อที่ 8. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีลข้อที่ 9. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิตและข้อที่ 10. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการ

ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยนิสยสูตรท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอถึงให้นิสัยได้และประสูตรที่6ข้อที่36ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปัฏฐากสามเณรสูตรท่านพระอุบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้สามเณรอุปัฏฐากได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบโดยนัยยะเดียวกันกับคุณสมบัติของผู้ให้อุปสมบทพระสูตรที่7ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์แตกกันสังฆเพทสูตรข้อที่37ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆเพทสังฆเพทคือสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมะสองแสดงธรรมะว่าเป็นอธรรมสามแสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัยสี่แสดงวินัยว่ามิใช่วินัยข้อที่ห้าแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้และแสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้และ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แหละพระสูตรที่8ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์สามัคคีกันสังฆสามัคคีสูตรข้อที่38ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรม

แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัย 4. แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยปริยาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้6แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ข้อที่7แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมาปริกาวแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุ10ประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่9ข้อที่39และพระสูตรที่10ข้อที่40ท่านพระนนท์ก็ได้ทูลถามนัยยะเดียวกันกับท่านพระบาลีในเรื่องของสังฆเภทและสังฆสามัคคีท่านพระนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะประสบผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกับผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกับคืออะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับปราศจากนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันในเรื่องของสังฆสามัคคีท่านพระอนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอนนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันนั้นจะประสบบุญอันประเสริฐก็บุญอันประเสริฐคืออะไรพระเจ้าข้าคือบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับจะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าความพร้อมเปรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเปรียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเรียงกันอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับพระสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันพระสูตรหมวดว่าด้วยการด่าอโกสะวัคพระสูตรที่หนึ่งว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทในสงฆ์วิวาทสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่25ข้อที่41ท่านพระบาลีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันแข่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบในยะเดียวกันกับการทำให้สงฆ์แตกกันพระสูตรที่สามว่าด้วยมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทท่านพระบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งการวิวาทมีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการต่อไปนี้มีอยู่10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอนาบัติคือสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติข้อที่3แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักข้อที่4แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาข้อที่5แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบข้อที่7แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือแสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือข้อที่9แสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ข้อที่10แสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้อุบาลีมูลเหตุแห่งการวิวาท10ประการเหล่านี้แลพระสูตรอุบาลีเทระคาถาว่าด้วยสุภาษิตสอนพระบวชใหม่กุตกนิกายเทระคาถาเล่มที่26ว่าที่317ท่านพระอุบาลีได้กล่าวคำที่เป็นคาถาดังนี้ว่าภิกษุผู้ออกบวช ด้วยศรัทธายังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษาพึงคบหากัลยาณมิตรผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านภิกษุผู้ออกบวช ด้วยศรัทธายังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษาพึงเป็นผู้ฉลาดอยู่ในสงฆ์ศึกษาวินัยด้วยอำนาจการบำเพ็ญวัดปฏิบัติให้บริบูรณ์ภิกษุผู้ออกบวช ด้วยศรัทธายังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษาพึงเป็นผู้ฉลาดในสิ่งควรและไม่ควรไม่ควรถูกตัณหาครอบงำเที่ยวไปพระสูตรคุตกนิกายอัปปทานะประวัติในอดีตชาติของท่านพระอุบาลีเทระอุบาลิเทราประธานเล่มที่32ข้อที่441ท่านพระอุบาลีเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวคำที่เป็นคาถาดังนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุชาตะในกรุงหงสาวดีมีกองทรัพย์80โกฏิมีทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นนันมากเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศสำเร็จในคัมภีร์พยากรณ์ลักษณะคัมภีร์อิติหาสะและไตรเพศอันเป็นธรรมของตนกระนั้นเราปริพาชกผู้มีผมปล่อยเดียวสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเชื้อสายพระอาทิตย์และเหล่าดาบสผู้เที่ยวสัญจรพากันท่องเที่ยวไปบนพื้นแผ่นดินแม้พวกเขาก็พากันห้อมล้อมข้าพเจ้าด้วยสำคัญว่า
เป็นพราหมณ์มีชื่อเสียงชนจำนวนมากพากันบูชาข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่บูชาใครครั้นนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นใครว่าเป็นผู้ที่ควรบูชาจึงถือตัวจัดพระชินเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นมาตราบใดคัมมาพุทธะก็ยังไม่มีตราบนั้นเมื่อวันคืนล่วงไปพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระทรงเป็นผู้นำผู้มีพระจักษุเสด็จอุบัติขึ้นมาบรรเทาความมืดทั้งปวงในโลกเมื่อศาสนาแผ่กว้างขวางมีท่านผู้รู้มากและเป็นผึกแผ่นครั้นนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปยังกรุงหังสาวดีครั้นนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมเป็นประโยชน์แก่พระบิดามีชุมชนอยู่โดยรอบตลอดหนึ่งโยชน์ตามเวลานั้นครั้นนั้นสุนันทดาบสได้รับสมมุติจากหมู่ชนว่าเป็นเลิศได้ใช้ดอกไม้บังแดดทั่วพุทธบริษัทเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศสัจจะสี่ณมณฑปดอกไม้ที่งดงามเหล่าสัตว์ประมาณ100,000โกฏได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าทรงบันดาลหยาดฝนคือพระธรรมให้ตกลงตลอดทั้ง7คืน7วันพอถึงวันที่8พระชินเจ้าก็ได้ทรงพยากรณ์สุนันทดาบสว่าท่านผู้นี้เมื่อเวียนว่ายตายเกิดในเทวโลกหรือมนุษยโลกก็จะเป็นผู้ประเสริฐกว่าใครทั้งหมดจะเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งหลายในกับที่100,000นับจากกับนี้ไปพระศาสดาทรงพระนามว่าโคตมะตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกากราชจากอุบัติขึ้นในโลกท่านผู้นี้จะเป็นบุตรของนางมันตนีมีนามว่าปุณณะเป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ธรรมนิรมิตจากเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นครั้นนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์สุนันทาดาบสอย่างนี้แล้วทำให้ประชาชนทั้งปวงร่าเริงทรงแสดงกำลังของพระองค์และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นเรื่องของท่านพระอุบาลีเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายคุตตกนิกายมาประกอบกันเป็นผู้ที่ทรงพระวินัยช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตัน

0: ้ำกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและตนเองขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรหลังสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศกดดันราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่งผลให้ราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาอยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์ดีเซล B20 อยู่ที่ลิตรละ31บาท69สตางค์กลุ่มน้ำมันเบนซินอยู่ที่ลิตรละ45บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล95อยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล91อยู่ที่ลิตรละ36บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล E20 อยู่ที่ลิตรละ31บาท69สตางค์และแก๊สโซฮอล E85 อยู่ที่ลิตรละ27บาท63สตางค์ทั้งนี้กบน.ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนให้ร่วมมือการประหยัดพลังงานและใช้เท่าที่จำเป็นรถไฟฟ้า Airport Rail Link กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังแก้ไขระบบประแจสับรางสำเร็จนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิแล้วตั้งแต่เวลา 22:07 นที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางได้เร่งบูรณาการแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณประแจสับรางจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสามารถคลี่คลายอุปสรรคการเดินรถเข้าออกระบบได้สำเร็จซึ่งทุกฝ่ายกำลังดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงขณะที่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดได้เตรียมแผนเปลี่ยนชุดประแจสับรางใหม่พร้อมปรับปรุงจุดเสี่ยงและแผนการเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำทั้งนี้รถไฟฟ้า Airport Rail Link เปิดให้บริการตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 24:00 นโดยมีรถให้บริการได้6ขบวนตามแผนการเดินรถพร้อมจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก2ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเรากลับมาพบกันค่ะวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันชยนันท์แก้วกล่ำค่ะ
0: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังนะคะพร้อมด้วยทีม Facebook Live วันนี้นะคะสามารถติดตามได้ค่ะใครที่จะรับฟังทางวิทยุก็ไปติดตามที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM รับฟังได้ที่ AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่คลื่นจังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีหอกระจายข่าวนะคะที่รับสัญญาณในช่วงเวลาสักประมาณครึ่งราย

0: รายการนะคะก็จะมาตีคล้องร้องข่าวด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เช้านี้นะคะเห็นว่าน้ำมันขึ้น90สตางค์ต่อลิตรนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันตอนนี้เราไปกันที่เรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งเรียกว่าทั้งคืนเมื่อเช้านี้ก็มีประปรายกันมาบ้างค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24-25กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะฝนก็เริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะปริมาณฝนแต่ละพื้นที่ตกเยอะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันด้วยจะบอกว่าฝนเนี่ยก็จะมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเหมือนน้ำมันเลยเช้านี้น้ำมันก็ขึ้นอีกแล้วนะคะก็วางแผนการเดินทางไว้ด้วยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศตั้งแต่ช่วงเช้ากันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศมาบอกว่าภาคเหนือวันนี้นะคะฝนตกเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ 70% ตกหนักในบางแห่งนะคะของพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือก็อยู่ประมาณ 60% ภาคตะวันออกฝนตกประมาณ 60% ภาคกลาง 60% ภาคใต้นะคะอ่าวไทย 30% ส่วนอันดามัน 40% ค่ะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรทั้ง2ฝั่งเลยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ฝนตกประมาณ 60% ค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เตรียมตัวนะเพราะว่าฝนเนี่ยก็จะมาสักอย่างที่บอกว่าเวลาเข้างานกับเลิกงาน
0: ใช่ค่ะฝนราชการค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มาดูกันหน่อยอย่างที่เราได้นำเรียนกันไปว่าเช้านี้น้ำมันนะคะราคาขายปลีกน้ำมันเนี่ยทุกชนิดนะในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลก็ปรับขึ้นราคา90สตางค์ต่อลิตรนะคะไปดูกันหน่อยราคาอัปเดตเช้านี้ปตท.และบางจากเบนซิน95อยู่ที่44.78สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95 35.79สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91
0: ค
1: ่ะ35.42สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล E20นะคะ30.79สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล E85 26.73สตางค์ต่อลิตรและดีเซลดีเซลนี่35.79สตางค์ต่อลิตรนะคะอัปเดตกันเช้านี้ค่ะ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยค่ะหลังจากที่ครม.ได้มีการเคาะออกมาแล้วนะคะตอนนี้ครม.เองก็รับทราบผลสำเร็จของไทยช่วยไทยพลัสในภาพรวมค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยไปช่วยดันเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจพุ่งสูงอยู่ที่ 7.8 แสนล้านบาทค่ะกระตุ้นฐานรากทั่วประเทศค่ะซึ่งทางด้านของการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะกรอบวงเงินจะอยู่ที่ประมาณ 1.75 แสนล้านบาทเนี่ยระยะเวลา4เดือนนี้นะคะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า39ล้านคนค่ะแล้วก็พร้อมที่จะอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะสรุปไฮไลท์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าสำหรับความสำคัญ3โครงการย่อยนะคะที่ได้ผุดออกมาแล้วเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็คือโครงการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนค่ะก็จะเป็นการเพิ่มสวัสดิการอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะอันนี้นาน4เดือนใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยก็จะได้ใช้ในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะเฉพาะมิถุนายนปีนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าในชุมชนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะสูงถึงโอ้โหเยอะมากเลยนะคะ 12,000 กว่าล้านบาทค่ะส่วนโครงการที่2ก็เป็นที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือโครงการปัจจุบันนี
1: ้
0: ที่หลายๆคนก็ยังได้ใช้อยู่นะคะ2เดือนเข้าสู่เดือนที่3แล้วโคร งการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตไว้เมื่อวันที่19นะก็เลยยกมาบอกให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะคะคือประชาชนเนี่ยรับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ย 26.64 ล้านคนค่ะซึ่งสร้างเงินหมุนเวียนนะคะเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในประเทศเนี่ยอยู่ที่ 78,000 กว่าล้านบาทประชาชนใช้จ่าย 42% รัฐจ่ายให้อีก 58% ค่ะร้านค้าลงทะเบียนพร้อมให้บริการกว่า 1.09 ล้านร้านนะคะแล้วก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ 99% นั้นเป็นร้านค้ารายย่อยอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยค่ะส่วนมาดูในเรื่องของการกระจายรายได้ทั่วประเทศอันนี้จะไม่กระจุกตัวเลยเมืองหลักเนี่ย22จังหวัดนะอยู่ที่ 63% นำโดยกรุงเทพมหานครมาเป็นอันดับ1เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและนนทบุรีสังเกตเลยจะเป็นเมืองหัวเมืองใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นโซนที่มีแรงงานเยอะนะคะโรงงานเยอะอาจจะเป็นไปได้นะคะส่วนเมืองรอง55จังหวัด 37% ก็จะมีนครศรีธรรมราชตามด้วยอุบลราชธานีอุดรธานีราชบุรีแล้วก็เชียงรายค่ะมาดูพฤติกรรมการใช้จ่ายที่มีความคึกคักกันหน่อยค่ะสำหรับประชาชนคนไทยนะคะเขาบอกว่าสัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยคนใช้เยอะที่สุดค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า12ล้านคนต่อวันก็ประมาณสัก20ล้านรายการต่อวันค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์การใช้จ่ายจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะแล้วก็เดือนแรกเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์ใช้เงินรัฐเนี่ยร่วมจ่ายเกิน800บาทสูงถึง 94%ใช้ครบนะคะใช้ครบ 1,000 บาทถึง 48% ก็แสดงว่ามีคนใช้ไม่หมดด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เดือนแรกคุณใช้หมดไหม
1: โอ้โหคุณอย่าถามว่า
0: ดิฉันเหลือ50สตางค์
1: กี่วัน คือดิฉันเป็นคนที่ต้องบอกว่าบริหารจัดการในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยได้ดีมากในทุกๆเดือนนะ
0: ค่ะดีมากค่ะมาดูโครงการที่3กันหน่อยค่ะโครงการยกระดับร้านค้าชุมชนด้วย AI นกกระซิบคู่คิดร้านค้าอันนี้ก็จะเป็นโหมดของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการต่างๆรายเล็กรายย่อยนะคะรัฐบาลเองส่งเสริมเทคโนโลยีช่วยร้านค้ารายย่อยผ่านแอปถุงเงินก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายหรือว่าเช็คราคากลางวัตถุดิบได้นะคะแล้วก็ทำรายงานให้มีการอ้างอิงของสินเชื่อในอนาคตได้มีร้านค้าใช้งานแล้วเนี่ยกว่า 640,000 รายค่ะโครงการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าครองชีพนะคะแต่ว่าจะไปสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้ารายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจไทยในระยะยาวอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูนะพูดถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเรื่องของเงินหมุนเวียนทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยต้องเรียกว่าพุ่งกันอย่างมากแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้กับทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ทำเชิงรุกในการตรวจสอบและดูแลผู้ที่ตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมีการได้กล่าวถึงนะครับกรณีของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเดินทางไปยืนยันตัวตนแล้วก็สแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569จนเกิดอุบัติเหตุหมดสติและเสียชีวิตที่จังหวัดน่านรวมถึงกรณีของประชาชนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที
0: ่
1: นะซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ได้มีการสั่งการอย่างชัดเจนนะคะว่าไม่ควรให้ประชาชนเนี่ยเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องปรับรูปแบบของการทำงานเป็นเชิงรุกเรียกว่าท่านนายกบอกว่าให้ลงพื้นที่เข้าหาประชาชนนะคะให้ไปตรวจสอบผู้ที่ตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์แล้วก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาสำหรับในเรื่องของการอุทธรณ์ให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเพราะว่าพี่น้องประชาชนในบางท่านเนี่ยเขาไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางจริงๆในการที่จะไปยื่นอุทธรณ์อะไรต่างๆตรงนี้ท่านก็บอกว่าเราต้องทำงานในเชิงรุกนะเราต้องเข้าหาประชาชนค่ะ
0: ค่ะมาบอกกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าบางคนที่เป็นรายใหม่ผ่านหรือยังหรือใครที่ยังไม่ผ่านบอกกล่าวกันมาได้นะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าค่ะเอามาดูในเรื่องของการเจ็บป่วยกันหน่อยค่ะเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยหลายคนก็จะมีสิทธิ์การรักษาแตกต่างกันไปอย่างคนที่ทำงานเอกชนก็จะมีสิทธิ์ของประกันสังคม
1: นะจะ33
0: ใช่33หรือว่าบางคนที่เป็นลูกจ้างก็อยู่39 40เป็นลูกจ้างทั่วไปหรือว่าเป็นอาชีพอิสระนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ย าจจะไม่ได้ใช้โหมดนี้นะคะเป็นอาชีพเสียก็ไปใช้บัตร30บาทรักษาทุกที่ก็ใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีการยกระดับเป็นการพัฒนาเรื่อยๆนะคะก็จะช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นล่าสุดค่ะมีการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทก็ครอบคลุมไปถึงการบริการผ่าตัดโรคอ้วนค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ย้ำนะคะว่าไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะแต่เป็นการรักษาเพื่อสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะลักษมีแห่งแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยหรือถ้าเรียกว่าติดปากเลยก็คือบัตร30บาทนี่แหละค่ะบัตรทอง30บาทช่วยให้คนไทยทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะ47ล้านคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมค่ะก็ครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนไปถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะปรากฏว่ามีการไปสำรวจค่ะไปสำรวจแล้วพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อบัตรทอง30บาทในระดับที่สูงมากค่ะโดยมองว่าเป็นนโยบายที่คุ้มค่าแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายได้ทำให้การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเนี่ยสะดวกมากขึ้นและก็ครอบคลุมการรักษาประชาชนได้มากยิ่งขึ้นค่ะบัตรทอง30บาทครอบคลุมไปถึงการผ่าตัดโรคอ้วนได้ด้วยค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์คือช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมได้แล้วก็ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่จะส่งผลให้สุขภาพและก็คุณภาพชีวิตของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการผ่าตัดนี้จะเป็นการรักษาทางการแพทย์นะคะต้องย้ำว่าเป็นการรักษานะคะไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามใดๆทั้งสิ้นและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนนะอันนี้ต้องอยู่ในข้อบ่งชี้ของคุณหมอด้วยเพราะว่าคนเราทุกคนอ้วนไม่เหมือนกันอ้วนสุขภาพดีก็มีแต่บางคนที่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วอันนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI โรคร่วมด้วยประวัติการรักษาความพร้อมร่างกายจิตใจรวมไปถึงความสามารถในการดูแลตัวเองติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยกำหนดให้คนที่รับบริการเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่18ปีไปจนถึง65ปีค่ะแล้วก็มีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้นะคะทีนี้สำหรับคนที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้เนี่ยก็จะต้องเข้ารับการแนะนำนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามการแพทย์ก่อนนะคะอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเนี่ยต้อง 80% ก่อนก็คือต้องไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอก็จะมีวิธีการแนะนำอันดับแรกเริ่มต้นเลยก็จะมีการควบคุมอาหารการรับประทานยาการออกกำลังกายไปก่อนนะคะก่อนที่จะมีการผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนถ้าหากว่าเข้าเกณฑ์ที่สมควรที่จะผ่าตัดได้ก็จะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพแต่บางคนเนี่ยพอหมอแนะนำปุ๊บนะคะ6เดือนนี้ปรากฏว่าลดเองได้อันนี้ก็ไม่ต้องเข้าสู่การผ่าตัดนะคะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดโรคอ้วนมาโดยเฉพาะค่ะแล้วก็มีทีมสหวิชาสาขาวิชาชีพร่วมดูแลด้วยมีการบริการผ่าตัดโรคอ้วนนะคะเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางการวิชาการอย่างครบถ้วนค่ะเพื่อการรักษาที่เป็นประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ก็คือต้องดูอาการตามข้อบ่งชี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ตามที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ไม่ใช่ว่าเออปุ๊บปั๊บก็
0: จะไปไม่ได้
1: จะเข้าระบบอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าการที่เราจะผ่าตัดในรักษาโรคอ้วนเนี่ยมันต้องดูหลายๆอย่างในระบบของร่างกายไม่ได้ว่าจะทำได้ทุกคนนะคะมาดูทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยท่านไปเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนนะตรงนี้บ้านเรายิ่งเป็นพื้นที่ในเขตเมืองอย่างกรุงเทพมหานครสำคัญเป็นอย่างมากและในเรื่องนี้ก็เรียกว่าไปบูรณาการระดับประเทศกันท่านไป ในเรื่องของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กค่ะสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนร่วมกันกับประเทศสมาชิกทั่วโลกนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการมุ่งที่จะเร่งรัดความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงร้อยละ50ภายในปีพุทธศักราช2573ตามกรอบบทศตวรรษแห่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการหารือค่ะถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการกำหนดอัตราความเร็วการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือหลังเกิดเหตุค่ะในการกล่าวถ้อยแถลงของทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เน้นย้ำถึงพลังด่านชุมชนค่ะซึ่งเป็นกลไกสำคัญของประเทศไทยในการบูรณาการของผู้นำชุมชนฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้นโยบายนะคะทางด้านของTrust is Thailand นะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติให้แก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยตรงนี้ค่ะพร้อมที่จะนำองค์ความรู้และแนวทางที่จะไปปฏิบัติในจากการประชุมในครั้งนี้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศพร้อมที่จะเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อมาตรการความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดว่าประเทศไทยนั้นต้องลดอุบัติเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยภายในปี2573ลงร้อยละ50ให้ได้ตรงนี้สำคัญเป็นอย่างมากอย่างที่เราได้รู้ได้ทราบข่าวกันที่ผ่านๆมาเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางเท้าหรือการเกิดอุบัติเหตุซึ่งกันและกันระหว่างรถด้วยกันเองตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเราก็จะมีการที่จะมาป้องกันภัยร่วมกันลดอุบัติเหตุทุกช่วงเทศกาลกันอยู่แล้วตรงนี้แหละนี่คือเข้าสู่เลยนะเพราะเราก็จะมีทางด้านของด่านชุมชนเวลาเราออกต่างจังหวัดกันเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์คนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอปพรหรือว่าอสมประจำหมู่บ้านผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านตรงนี้แหละเขาก็มาร่วมมือกันตรงนี้สำคัญนะเพราะบางทีในเขตชุมชนเนี่ยเด็กๆน้องๆที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยตรงนี้สำคัญก็ต้องมาช่วยกันดูแลค่ะ
0: ค่ะไปดูเรื่องของการหางานกันหน่อยค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะจากกระทรวงแรงงานค่ะขณะนี้นะคะเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่สิงคโปร์ค่ะจำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของ toea.doe.go.th นะคะก็คือกรมแรงงานนี่แหละค่ะเข้าไปดูได้นะคะตลอด24ชั่วโมงเงินเดือนสูงสุดเนี่ย 44,472 บาทค่ะซึ่งใครที่สนใจนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้าสร้างโอกาสแรงงานไทยให้มีงานทำแล้วก็มีรายได้มีความมั่นคงในต่างประเทศด้วยโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจจะไปทำงานที่สิงคโปร์ค่ะกับนายจ้างชั้นนํา4บริษัทด้วยกันมีทั้งหมด5ตำแหน่งค่ะรวมทั้งหมดที่เขารับเนี่ย220อัตราเปิดรับสมัครแล้วนะคะอย่าช้านะเดี๋ยวพลาดโอกาสค่ะการรับสมัครครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือว่าค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าใบอนุญาตทำงานตรวจสุขภาพบัตรโดยสารเครื่องบินนะคะเนื่องจากว่านายจ้างเนี่ยเขาจะเป็นคนรับผิดชอบให้เราทั้งหมดตามหลักเกณฑ์เลยค่ะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครก็จะมีช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรนะคะแล้วก็พนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคค่ะเงินเดือนก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 24,000 กว่าบาทไปสูงสุดเลย 44,472 บาทอันนี้ตามตำแหน่งแล้วก็บริษัทที่เข้าทำงานค่ะใครที่สนใจนะคะผู้สมัครทุกตำแหน่งเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่20ถึง45ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.และหรือม.6 ึ้นไปค่ะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมมีคุณสมบัติตามที่บริษัทนายจ้างนั้นกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งชัดเจนนะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกรมแรงงานนะคะกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานค่ะ
1: ค่ะดูจากเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องยกเวลานะในหลังจากนี
0: ้
1: ไปให้กับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณบุญมาศรีมาศก็เรียกว่ามาเป็นแพ็กเกจอีกเหมือนเดิมเรื่องราวข่าวสารเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้าในช่วงถัดไปเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
10: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวที First Green Bridge Forum ชูวิสัยทัศน์นำประเทศไทยสู่อนาคตสีเขียวย้ำจุดยืนพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมที่ชื่อว่า The First Green Bridge Forum เก พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่ชื่อว่าประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสีเขียวบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนครับณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนั้นเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างความพร้อมรับมือวิกฤตในอนาคตกันด้วยโดยประเทศไทยก็ให้ความสำคัญและครับในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งลงทุนในพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียวก็เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวจะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อต้องอาศัยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศเนื่องจากว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศจะต้องร่วมกันแก้ไขโดยประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นคงไม่ได้หรอกครับพร้อมได้แสดงความหวังเลยครับว่า Green Bridge Forum จะเป็นเวทีที่เชื่อมโยงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมทั้งผลักดันการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายความมั่นคงโดยให้ผนึกกำลังทีมจังหวัดเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายที่มีหัวข้อชื่อว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบแล้วครับจังหวัดชลบุรีเองก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแล้วครับจึงจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นต้นแบบและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงใน3มิติอันได้แก่มิติที่1คือการป้องกันครับนั่นก็คือว่าก็ขอให้ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนเชิงรุกพร้อมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเอาเป้าหมายย้ำกันอีกทีครับคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับส่วนมิติที่2นั่นก็คือการปราบปรามโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปดำเนินการอย่างจริงจังแล้วครับพร้อมทั้งให้เด็ดขาดและก็ต่อเนื่องกันด้วยโดยยึดหลักนิติธรรมและก็ความเสมอภาคทางกฎหมายพร้อมทั้งให้ถือกันว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นเป็นวาระเร่งด่วนและเร่งด่วนโดยให้เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดผ่านปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดครับโดยให้ทำอย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องกันด้วยควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊ง Call Center สแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์การหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิทัลธุรกิจนอมินีอาวุธปืนและธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนานาแล้วก็ให้เร่งสืบสวนขยายผลตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมและดำเนินคดีกับผู้บงการและผู้สนับสนุนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยครับในส่วนมิติที่3คือการช่วยเหลือประชาชนในมิตินี้ก็ให้ทุกหน่วยงานยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโดยให้ศูนย์ดำรงธรรมนี่แหละเป็นกลไกหลักๆในการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ยกระดับการให้บริการของสถานีตำรวจทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุการจัดกำลังสายตรวจ พื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ให้บูรณาการการทำงานร่วมกันก็เพื่อเร่งรัดการคลี่คลายคดีที่มีความซับซ้อนและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้ย้ำกันอีกว่าจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนของประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องร่วมกันยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์กันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าทบทวนแลนด์บริดจ์ปรับแผนเร่งลงทุนโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์เชื่อมประเทศไทยสู่ฮับโลจิสติกส์ของอาเซียนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ทบทวนแนวทางการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ควบคู่ไปกับการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีทันใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติมเต็มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์ครับทั้งระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งการค้าและการลงทุนของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นครับประเทศไทยเองก็มีข้อได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหากสามารถเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงอยู่ตอนนี้ก็จะช่วยให้การขนส่งสินค้ามันรวดเร็วขึ้นลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคตและก็ดึงดูดการลงทุนได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอโครงการขนาดใหญ่แล้วเสร็จแล้วครับโดยสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยิ่งตอกย้ำตอกย้ำและตอกย้ำความสำคัญของโครงการนี่แหละครับโดยเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการมีเครือข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทั้งถนนทางรางทางทะเลและทางอากาศครับก็เพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลผลักดันนั่นก็คือการเติมเต็มหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า missing links ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ซึ่งเชื่อมจีนสปป.ลาวประเทศไทยมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์เข้าด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นในการหารือของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่ผ่านมานั้นถือว่าความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันการเชื่อมโยงทางรถไฟจากอำเภอเชียงของของจังหวัดเชียงรายไปยังเมืองนาเตยของสปป.ลาวและต่อเนื่องถึงเมืองโมฮันของประเทศจีนเพื่อให้โครงข่ายรถไฟของภูมิภาคเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเสริมศักยภาพการค้าระหว่างประเทศนั่นเองครับและสำหรับระยะเร่งด่วนนั่นก็คือรัฐบาลก็จะเร่งพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนองพร้อมเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรผ่านระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยกันด้วยโดยจะมีการพิจารณาความคุ้มค่ารูปแบบการลงทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเลยทีเดียวครับก่อนที่จะกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นต่อไปรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการลงทุนที่ทำได้จริงเห็นผลเร็วและก็สร้างประโยชน์ต่อประชาชนและภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมการเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงกันอยู่จะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคควบคู่ไปกับการศึกษาการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่เรื่องของงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยโดยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์พัฒนาการศึกษาปลดหนี้ อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นในการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยนี่แหละครับนั่นก็คือลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์คือคนไทยแล้วพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งก็เป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการ Lifelong Support เพื่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมทั้งมีการแถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงนี้ด้วยซึ่งก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแล้วครับทั้งในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายและก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบายที่ชื่อว่า TCAS 69เท่าเทียมการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้แก่เกษตรกรการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดนี้พี่น้องประชาชนนี่แหละครับคือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วครับก็เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบกลาง843ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตุงแก้น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้าน2แสน60,000บาทให้แก่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอ้าอนุมัติไป843ล้านกว่าบาทเพื่ออะไรทำไมเพราะว่าอย่างนี้ครับก็ให้กรมชลประทานนี่แหละครับเอาไปดำเนินในโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568ก็เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังกันด้วยตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตครับแล้วโครงการนี้จะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการด้วยกันและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรด้วยกันครับ และยังมีโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315ล้านบาทก็เป็น359ล้าน520,000บาทครับหรือเพิ่มขึ้น44ล้าน520,000บาทนั่นเองครับพร้อมทั้งให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณพุทธศักราช2563ถึง2568เป็นปีพุทธศักราช2563ถึง2570ครับทีนี้เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพระตรงและพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วยซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำเรียกว่าท่วมซ้ำท่วมซากท่วมซ้ำท่วมซ้อนอยู่อย่างนั้นแหละครับถือว่าเป็นการช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยทางรัฐบาลเองเขาก็รับฟังทุกเสียงของประชาชนในการอุทธรณ์เข้ามาพร้อมทั้งได้ย้ำว่าจะไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงๆตกหล่นจากระบบครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569รัฐบาลได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงๆคนจนจริงๆคนเดือดร้อนจริงๆคนลำบากจริงๆเท่านั้นให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงมากว่า 4-5 ปีกันแล้วก็ส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้มีความเดือดร้อนจริงๆเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2,300,000 คนแล้วครับโดยมีการรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อร้องเรียนกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้มีการเร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกไปครับพร้อมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบนั่นเองล่ะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังเขาก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นอย่างเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับทางกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมกันต่อไปแล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือภาษาปากีที่เขาเรียกกันว่า One Stop Service นั่นแหละครับณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์กันได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีกันไปพร้อมทั้งจะดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดไม่เอาไว้ละครับและนอกจากนี้รัฐบาลทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐก็มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองแหละครับผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์นี่แหละครับก็เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะเป็นการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยผ่านผืนผ้าและอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถที่ผ่านการคัดสรรมาจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเลยครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านชาวช่องคนไทยเรานี่แหละครับบรรจงถักทอกันอย่างประณีตละเอียดละออเลยทีเดียวเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยแล้วภายในงานนี้นะครับผู้เข้าร่วมประชุมยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษกันเลยทีเดียวครับเป็นการสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกกันไปเลยเรียกว่าประทับใจจดจำตราตรึงประทับจิตไปชั่วนานกาลนานเลยทีเดียวล่ะครับพี่น้องเอ้ามาเรามาปิดท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ก็ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายของผมไปร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตซึ่งสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของประเทศไทยของคนไทยเรานี่แหละครับควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:56 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการกับข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดราชการนะคะวันนี้มาทักทายคุณผู้ฟังทางเพจของข่าวยามเช้ากันหน่อยค่ะไลฟ์สดในขณะนี้นะคะส่งหัวใจมารัวเลยคุณแอลคุณนพพรนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสมรนะคะบอกว่าติดตามทุกวันเลยอยู่ที่ชุมพรค่ะคุณสมจิตคุณสมเหมือนนะคะแล้วก็คุณวันชัยเครื่องส่งหนึ่งนะคะสวทรับฟังอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีพันกิโลนะคะรับฟังด้วยและต้องขอบคุณทางทีมช่างของเครื่องส่งรังสิตด้วยนะคะที่รับสัญญาณพี่เมฆนะคะมีหลายท่านค่ะคุณเพ็ญพิชานะคะข้าวหอมคุณบุญชัยคุณคมสันคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะคุณเฉลิมสุขฟังอยู่ทางบ้านโบสถ์ด้วยนะคะคุณชัยนาคุณสุนทรคุณสิริมาพระรุ่งด้วยค่ะโอ้มีอีกหลายท่านนะคะขออนุญาตค่ะเพราะว่าเวลาไม่ทันแล้วค่ะไปกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะคุณแอลค่ะ
1: ค่ะมาบอกกันหน่อยรู้หรือไม่ว่ากุข่าวปลอมสร้างเรื่องเท็จเนี่ยจนทำให้ประชาชนตื่นตกใจมีความผิดตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่384ผู้ใดแถลงบอกเล่าความเท็จหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจมีความผิดตามกฎหมายโทษทางกฎหมายก็คือจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นก่อนแชร์เนี่ยตรวจสอบให้แน่ใจนะว่าข้อมูลของคุณนั้นนะคะเป็นแหล่งข่าวหรือว่าหน่วยงานอย่างเป็นทางการหรือเปล่าอ่านเนื้อหาให้ครบก่อนแชร์ด้วยเช่นกันไม่ส่งต่อข่าวที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เรามาช่วยกันหยุดข่าวปลอมคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์อันนี้ถูกต้องที่สุดค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าข่าวเข้มข้นมากเลยนะคะของคุณปูพึงมาเสมาติดท้องร้องข่าวนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดแล้วก็ในช่วงเวลานี้แหละค่ะไปจนถึง7 โมงตรงตอนนี้ผู้ประกาศข่าวของเรานะคะมาเตรียมสแตนบายที่จะอ่านข่าวให้เราฟังแล้วค่ะ
1: ผู้ประกาศข่าวชื่อเหมือนคุณนะ
0: ครบแต่ว่าขบอรัญญานะคะสวยแตกต่างกันไปนะคะพร้อมกับคุณพี่
1: คุณพีพฤ
0: ฒนะคะมาด้วยสวยหล่อนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะเชียนันแก้วกล่ำต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสด
2: ี
0: ค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ำรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นหน่วยงานด้านความมั่นคงปรับแผนรักษาความปลอดภัยชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไพบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์โมสทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากศึกเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่อาจตกหล่นจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับวิธีการทำงานเป็นเชิงรุกเปลี่ยนจากการรอรับประชาชนที่เดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นการลงพื้นที่เข้าหาและอำนวยความสะดวกให้ถึงชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางทั้งนี้แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสวัสดิการของรัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงลดภาระและอุปสรรคในการใช้สิทธิ
3: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่เดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปอย่างที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชน
4: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเ